0: กรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูดูอะไรอยู่คะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียว
1: พี่กำลังดูรูปลูกชายอยู่จ้า
0: ฮะลูกชายนี่พี่หนูมีลูกแล้วเหรอคะ
1: นั่นไงพี่นึกแล้วว่าน้องขวัญต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่จ้ะรูปลูกชายเพื่อนพี่เขาส่งมาให้ดู
0: อ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าพี่หนูมีลูกแล้วซะอีก
1: น้องขวัญดูสิน่ารักไหม
0: โอ้โหหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะนี่แสดงว่าเพื่อนพี่หนูเนี่ยก็หน้าตาดีมากเลยแน่ๆเลยค่ะถึงได้มีลูกออกมาหน้าตาน่ารักขนาดนี้อืมว่าแต่กี่ขวบแล้วคะเนี่ย
1: แค่7-8เดือนเองจ้ะเพิ่งจะเริ่มตั้งไข
0: ่ตั้งไข่คำนี้สงสัยมานานแล้วเหมือนกันนะคะทำไมเขาจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับไข่ด้วยล่ะคะ
1: ตั้งไข่เป็นสำนวนใช้อธิบายอาการของเด็กทารกเมื่อมีอายุ 7-8 เดือนจะเริ่มยืนแต่กำลังขายังไม่แข็งพอยืนอยู่ไม่ได้ยืนแล้วก็ทรุดลงยืนแล้วก็นั่งลงล้มลุกคล้ายกับการนำไข่มาตั้งไข่มีลักษณะกลมมนจะวางตั้งขึ้นตรงๆไม่ได้ต้องมีที่รองจึงจะอยู่ได้จึงเรียกอาการที่เด็กยืนขึ้นแล้วล้มลงว่าเหมือนกับการตั้งไข่พอเด็กหัดยืนก็จะมีบทร้องให้เด็กสนใจว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินใครจะกินไข่เนอ
0: พอพูดถึงตั้งไข่ทำให้ขวัญนึกถึงตอนเด็กๆค่ะตอนที่ขวัญเพิ่งเริ่มหัดตั้งไข่เนี่ยท่าทางคงจะตลกน่าดูเลยนะคะเนี่ย
2: โตขึ้นมาสวยเท่านี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะ
0: แหมพี่หนูเนี่ยชมขวัญอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่สวยเท่าพี่หนูหรอกค่ะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าเราสวยทั้งคู่กันนะจ๊ะ
1: ดูรูปหลานต่อดีกว่านี่

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือ

อกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกคล้องหน่วงหนักกระหน่ำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมบุหงาละ

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราจะพบกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ปทุมธานียึดของกลางอื้อบุคคล4จุดปทุมธานีทลายเครือข่ายผลิตยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ยึดกว่า 1.130,000 ขวดเครื่องจักรวัตถุดิบมูลค่ากว่า30ล้านบาทโยงนำไปผสมกับ4คูณร้อยของวัยรุ่นพลตำรวจตรีคงกิจเลิศสิทธิกุลผบก.ปคบ.สั่งการให้พันตำรวจเอกวีรพงษ์คล้ายทองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจำนวน4จุดจุดที่1เป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมในพื้นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อหนึ่งจำนวน 127,900 ขวดพร้อมขวดพลาสติกและหม้อสแตนเลสจุดที่2เป็นสถานที่ผลิตยาแก้ไอปลอมในตำบลลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจุดที่3เป็นพื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธนบุรีจังหวัดปทุมธานีและจุดที่4พื้นที่ตำบลรังสิตอำเภอธนบุรีเช่นเดียวกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการนำยาแก้ไอชนิดจำเชื่อมและยาน้ำบางประเภทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม4คูณร้อยสำหรับเสพเพื่อความมึนเมาซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนและวัยรุ่นพัฒนาไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงมากขึ้นกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบนำวัตถุดิบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์จากหลายแหล่งมาผลิตเป็นยาแก้ไอปลอมก่อนกระจายสินค้าไปจำหน่ายโดยมีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่เป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติยาฐานผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทและฐานผลิตและขายยาปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 50,000 บาทการลักลอบขายทางสื่อสังคมออนไลน์โดยยาแก้ไอเป็นสิ่งที่ประชาชนซื้อมารับประทานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชนหากรับประทานยาปลอมที่ผลิตโดยไม่ได้รับมาตรฐานไม่มีตัวยาเป็นส่วนผสมอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลไม่หายและอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตผู้ผลิตและขายยาจะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเพื่อเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่ายาที่ผลิตมาสู่ท้องตลาดมีมาตรฐานและรักษาโรคได้จริงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอนสมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอ.ยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EF หรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งเจือปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาล้อมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาล้อมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำ ร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเดินหน้าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดัน6รายการเด่นสู่บัญชีระดับชาติณศาลากลางจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569โดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่าการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนถักทอและเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานการร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องรักษาไม่ให้สูญหายจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางปัญญาและสืบทอดอัตลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดยะลาจำนวน6รายการนำไปจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดและเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ1รายการประกอบด้วย1ดีเกฮูลู2มะโย่ง3โรงเงง4ซีละ5ข้าวยำและ6ข้าวหลาม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: การแข่งขันกีฬาโกบอลคือการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยนักกีฬาทุกคนที่ลงทำการแข่งขันต้องสวมหน้ากากปิดตาระหว่างทำการแข่งขันและใช้เพียงเสียงในการนำทางและการเคลื่อนไหวกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโกบอลมีการแบ่งคลาสของระดับการมองเห็นของนักกีฬาเช่นกันโดยแบ่งออกเป็น3ระดับ B1 ถึง B3 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA ในการแข่งขันจริงก็จะมีการสวมหน้ากากปิดตาระหว่างการแข่งขันเพื่อความเสมอภาคและยังเป็นการช่วยเพิ่มสมาธิในการฟังเสียงวิถีของลูกบอลเพื่อการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสนามแข่งขันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18x9 เมตรปลายสนามทั้ง2ฝั่งมีประตูขนาดกว้าง9เมตรสูง 1.30 เมตรโดยกลางสนามจะมีเส้นแบ่งพื้นที่สนามจะมีการตีเส้นซึ่งมีความนูนกว่าปกติเพื่อให้นักกีฬาสัมผัสและรู้ตำแหน่งของตนเองลูกบอลที่ใช้จะมีน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมและจะมีกระดิ่งภายในซึ่งจะมีเสียงเพื่อให้นักกีฬาได้ฟังเพื่อคาดเดาทิศทางได้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนและตัวสำรองต่อทีมไม่เกินทีมละ3คนแข่งขันกัน2ครึ่งครึ่งละ10นาทีหากเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะในการเล่นแต่ละฝ่ายจะผลัดกันโยนหรือกลิ้งลูกบอลให้เรียดพื้นหรือกระเด้งพื้นเพื่อให้เกิดเสียงและให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูกรณีที่มีการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุจะไม่ถูกนับเป็นประตูในระหว่างที่ฝ่ายรุกโยนบอลอีกฝ่ายห้ามทำการส่งเสียงรบกวนฝ่ายรับสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูสถิติที่น่าสนใจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสำหรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียน
1: รัฐในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันนะครับรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งก็มีในอดีตเคยมีเนี่ยนะครับก็แทบจะทุกรัฐบาลก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเพียงครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปก็ไม่ค่อยที่จะแอคทีฟนะครับหรือมีปฏิกิริยาสักเท่าไหร่ประชุมกันไปประชุมกันมาก็กลับมาสู่อีรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการประชุมกำหนดนโยบายซึ่งคนที่ต้องทำในการที่จะเฝ้าติดตามการทำงานจริงๆก็มีบรรดารัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงแล้วก็ปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อธิบดีของแต่ละกรมเนี่ยนะครับต้องขันน็อตกันอย่างจริงๆจังๆทั้งนี้เนี่ยนะครับการประชุมเนี่ยก็จะประชุมทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยนะครับมีการหารือเป็นในเชิงนโยบายแล้วก็หรือเป็นเรื่องที่มีการสั่งจองสภาวะเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานด้านการค้าโดยใช้มติของที่ประชุมชุดนี้นะครับจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามมาติดตามในเรื่องผลการประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ตกลงรถแมพที่จะในเรื่องของลดความขัดแย้งในเรื่องของ deconfliction cell นะครับความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์และก็สันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในวันแรกเนี่ยนะครับก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วซึ่งกาตาร์และปากีสถานเนี่ยในฐานะผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็แถลงผลการประชุมว่าการเจรจาเนี่ยนะครับจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับประเทศเลบานอนซึ่งเลบานอนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนครปารีสของตะวันออกกลางซึ่งวันนี้เละเทะมากเลยเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นของประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงจัดตั้ง deconfliction cell นะครับซึ่งแปลว่าหน่วยลดความขัดแย้งประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อที่จะรับประกันการปฏิบัติการยุติในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับด้วยอิหร่านและเลบานอนเนี่ยเพื่อรับประกันงานปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ deconfliction เนี่ยหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจ หรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันอุบัติเหตุจากการปะทะกันซึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งแรกภายใต้กรอบปฏิบัติความเข้าใจอิสลามบัตเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโดยมีตัวแทนทั้งอิหร่านทั้งอเมริกาฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยมีที่กาตาร์แล้วก็มีปากีสถานนะครับประเด็นช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็มี5ข้อนะครับมีการลงนามอิหร่านจะดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งให้มีการตัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรื่องการพาณิชย์นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคและก็ทางการด้านการทหารเรื่องการจับทางด้านคู่ในเรื่องของการกู้ระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยนะครับถูกกำหนดในสหรัฐอเมริกาภายใน30วันซึ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยจะขับเคลื่อนโรดแมปซึ่งกรอบระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นเองระหว่างการประชุมเนี่ยคณะผู้แทนอิหร่านเนี่ยก็เดินออกจากกลางห้องประชุมทันทีเมื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ตลอดขู่ทุกเรื่องอายุ80ปีแล้วก็ขู่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับจะจริงจะเท็จก็ไม่ทราบว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับโดยจะโจมตีอิหร่านฐานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนก่อนจับก็มาเจรจาจนเสร็จสิ้นก็อย่างว่าเนี่ยนะครับการเจรจาทุกครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเจรจาไปเจรจามาแล้วก็ในที่สุดก็มาจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเลือกตั้งถึงเวลาเพียง5โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์ถึงจะเลือกใครเนี่ยนะครับขออุบไว้ก่อนเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูเลือกสกก็คือสภากรุงเทพมหานครก็อยากจะฝากเนี่ยนะครับว่ามีสิทธิ์ใช้เลือกตั้งเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลาเพียง5โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมไม่ใช้สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีจำเป็นไม่พอไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลหรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับหรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกจากนอกราชการหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือไปต่างประเทศนะครับมีถิ่นที่อยู่ไกลผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ได้หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างนะครับหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยครั้งละ2ปีและตั้งแต่วันที่เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะครับสิทธิในการรับสมัครเป็นสส.สมาชิกสภาท้องถิ่นสสก.หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้สมัครเป็นสว.สำหรับผู้ที่จะรับสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่าชื่อพอถอนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยระหว่างวันที่27เนี่ยห้ามขายสุราจำหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนในวันเลือกตั้งนะครับจนถึงเวลา 18:00 น.ห้ามเด็ดขาดเลยครับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยครับมาพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกันบ้างเนี่ยนะครับก็การเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับใครเข้ามาสนามการเมืองเนี่ยก็ถูกถล่มเละเทะไปหมดเลยก็โปรดมีการระมัดระวังให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ขอเตือนอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลา5โมงเย็นเนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์แน่นอนเพราะผมอยู่ในสน.เขตปทุมวันอย่าลืมนะครับเตือนพี่น้องประชาชนด้วยคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยเนี่ยนะครับข่าวสุดท้ายครับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีการเตือนกันมาว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8 หรือ 2% แต่ปี70หรือปีหน้าเนี่ยอาจจะโตประมาณ 2.2 หรือ 2.5% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับเรื่องการเรื่องอัตราเงินเฟ้อเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับเราคอนซูมหรือบริโภคน้ำมันเนี่ยปีละเนี่ยนะครับหรือวันละเนี่ย 70,000 ถึง 50,000 แต่เรื่องต่อวันเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงแท้ขนาดไหนก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับเอาละครับก็เราก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายกันเองหน่อยนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็ได้โปรดระมัดระวังกันให้ดีที่สุดในการใช้จ่ายในเรื่องของเงินเรื่องต่อนะครับเอาละครับพบกับผมใหม่ครับชัยยายิ้มวิไลวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยาหยิบออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงสากลครับทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกยุคต่างๆครับก็สรรหามาค่ะท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการนั่นเองครับเช่นเคยสไตล์ดีวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ผมได้พูดเอาไว้จากช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของท่านนั่นเองครับเช่นเคยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางเลือกครับในรูปแบบของตามกรุ๊ปเลือดนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนั่นเองว่าไอ้ใครกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วต้องกินอะไรอันนี้ก็ให้เวลาทุกท่านนั้นได้เตรียมตัวกันก่อนครับว่าทุกท่านนั้นกรุ๊ปเลือดอะไรครับบางคนนั้นลืมไปแล้วครับเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนี่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรครับก็จริงๆแล้วจำไว้ก็ดีเหมือนกันครับว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดครับหรือว่าเวลาที่เราต้องแจ้งผลหรืออะไรต่างๆก็ตามในบางทีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับเป็นไปได้ก็ตรวจแล้วก็จำเก็บไว้ครับดีครับอ่ะทีนี้ครับหลายคนพอจะเดาออกไหมครับว่าถ้าสมมุติว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารอะไรผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับแต่หลายคนก็อาจจะพอเดาได้จากอาหารที่ทุกท่านนั้นรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองหรือว่าอาหารที่มันทานเข้าไปแล้วมันแพ้ครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็พูดถึงชาวกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด B ไปแล้วครับก็ไม่อยากให้กรุ๊ปเลือด O กับ AB นั้นน้อยใจครับสัปดาห์นี้ไปตามดูกันครับว่าชาวกรุ๊ปเลือด O กับชาวกรุ๊ปเลือด AB นั้นต้องทานอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนั้นครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายเป็นอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งในบางครั้งน่ะเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วครับแต่ว่าทำไมเราก็ยังไม่ได้มีสุขภาวะที่ดีเท่าไหร่เลยครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้คิดไปว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าสงสัยครับว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่มันเพลงแล้วนะครับเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องเนี่ยครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้ครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองครับพร้อมหรือยังครับทุกกรุ๊ปเลือดครับวันนี้ผมจะเอากรุ๊ปเลือดไหนมาก่อนดีแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูกันก่อนเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นคืออะไรครับซึ่งทางนักเทคนิคการแพทย์หญิงประจำงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมครับของทางดร.เพเรร์เจดีอาดาโมครับนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากทางอเมริกาครับปี1990ครับโดยเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มันนานกว่า30ปีเลยนะท่านผู้ฟังจนได้ข้อสรุปเลยครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสือครับในชื่อ Eat Right for Your Type ครับโดยเขาอธิบายครับว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่ต่างกันครับแต่ก็จะมีแอนติเจนครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลปตินครับถ้าการกินอาหารที่มีเลปตินไม่เหมาะสมกับเลือดเราครับเลปตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารไปจนถึงความสมดุลของฮอร์โมนด้วยครับซึ่งทางคุณสุวิมลครับสุธีโสพลต้นตำรับอาหารแนว Blood Type Cuisine ครับในชื่อของ The Third Floor ครับอาคารวีรสุถนนวิทยุที่เป็นผู้ที่ศึกษาครับแล้วก็ทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมานานแล้วกว่า3ปีก็ได้กล่าวครับว่ากินแบบนี้เนี่ยไม่ทรมานตัวเองเกินไปครับขณะที่กินอาหารแนวอื่นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดครับเพราะว่าความอยากกินครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพียงแต่เรากินของที่ห้ามให้มันน้อยลงครับแล้วก็ไปกินไอ้เจ้าของที่มีประโยชน์ให้มันมากขึ้นซึ่งผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักลดโรคปวดตามข้อก็ค่อยๆที่จะหายไปครับโดยหลายคนที่นำเอาหลักการนี้ไปใช้ครับแล้วก็ลองทำกับข้าวรับประทานเองก็ชมครับว่าเขาน้ำหนักลดลง

ับก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไม่ลำบากเพราะว่าเราสามารถเอาหลักการกินตามกรุ๊ปเลือดไปปรับใช้ได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งก็สามารถแบ่งไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับว่ากรุ๊ปเลือดแบบเรียงเลยนะเป็นแบบ A กับ B แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า A กับ B นี่ต้องทานอะไรกันบ้างครับในช่วงสุดท้ายกับรายการสไตล์ดีครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่รอคอยกันมาครับชาวกรุ๊ปเลือด O กับกรุ๊ปเลือด AB ครับยังไงดีชาวกรุ๊ปเลือด O ครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบย่อยง่ายครับแล้วก็ร่างกายนั้นต้องการโปรตีนสูงนั่นเองครับซึ่งสำหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับก็จะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเลยทีเดียวครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆครับแต่ในทางกลับกันครับกรุ๊ป O เนี่ยจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีระบบฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่คงที่ครับทำให้อ้วนง่ายแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านั่นเองครับโดยคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับสามารถเลือกทานเนื้อที่ตามใจชอบเลยครับรวมไปถึงเจ้าอาหารทะเลครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องปัญหาไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสักหน่อยครับแล้วก็ควรเลี่ยงอาหารประเภทแป้งให้ได้มากที่สุดครับและควรต้องเน้นผักที่มีวิตามิน K ครับอย่างเจ้าบรอกโคลีผักโขมครับก็จะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวและก็มันฝรั่งครับซึ่งจะทำให้ปวดคอท่านเองครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงด้วยครับอย่างเจ้าแคนตาลูปมะพร้าวส้มและก็สตรอเบอรี่ครับและควรที่จะงดชากาแฟครับเพราะจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นั่นเองครับหมอเสียใจด้วยนะครับชาวกรุ๊ปโอที่ชอบทานกาแฟนะฮะต่อกันเลยครับกับสุดท้ายแล้วครับนี่อดใจรอกันเลยชาวเลือดกรุ๊ป AB ครับนี่ก็เป็นแนวแบบมังสวิรัตินิดๆครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆแต่ก็อร่อยไม่แพ้ใครท่านผู้ฟังซึ่งคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป AB ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกรุ๊ปเลือด A และก็กรุ๊ปเลือด B ครับดังนั้นคนที่เลือดกรุ๊ป AB จะเป็นส่วนผสมของการรับประทานมังสวิรัตินิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป AB ครับจึงเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกับกรดในกระเพาะต่ำครับโดยอาหารสำหรับคนกรุ๊ป AB ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและก็เต้าหู้ครับไม่ควรทานอาหารที่ย่อยยากอย่างพวกปลาเนื้อขาวและก็แซลมอนรมควันครับเน้นอาหารไขมันต่ำจำพวกเนยนมไข่และก็โยเกิร์ตไขมันต่ำครับควรงดเว้นการรับประทานถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวโพดก็งดครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะชะลอการทำงานของอินซูลินนั่นเองครับทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นลดลงแบบเฉียบพลันแล้วก็ควรทานผักสดเยอะๆนะท่านผู้ฟังที่เป็นชาวกรุ๊ป AB ครับทานผักสดเยอะๆช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหัวใจครับและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มครับเพราะว่าเขาย่อยยากนั่นเองครับนี่ก็เป็นบรรดาสาระต่างๆครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าชาวกรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปเลือดก็เอาไปปรับใช้กันดูครับว่ามันอะไรที่เขาบอกให้เรางดก็บางทีอาจจะไม่ถึงกับต้องงดก็ได้ถ้าดูท่านนั้นชอบจริงๆครับก็เอาเป็นว่าลดปริมาณลงนั่นเองครับก็ทานน้อยๆลงครับอะไรที่ควรจะทานก็ทานให้เยอะขึ้นครับก็บาลานซ์ครับหาจุดบาลานซ์พอยต์ของตัวเองให้เจอครับทานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งครับก็ทานอะไรที่เราชอบก็ทานไปเถอะครับแต่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนเสมอครับจะได้อยู่ทำในสิ่งที่เราชอบไปนานๆมากกว่ากินของที่เราชอบแล้วไปอย่างไวนะฮะโอเคเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกคนครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นร่างกายแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ผมพูดถึงศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายนักปราชญ์ชัยยานนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA B Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนใจปลาซิว
8: ชมรมวรรณศิลป
10: ์โอ้ยโอ้ยเป็นไรไปอะชะเอมมีดบาดนิ้วนะสิ
11: รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ไปเอายามาใส่ให้นะครับ
10: โอ้ยโอ้ยแสบจังอ่ะ
11: อย่าใจปลาซิวไปหน่อยเลยนะ
10: ใจปลาซิวหมายถึงคนที่ไม่มีความอดทนใจสอบกลัวหรือร้องไห้ง่ายๆใช่ไหมคะ
11: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
10: พี่ใต้คะแล้วทำไมต้องเปรียบกับปลาซิวไม่เปรียบกับมดล่ะคะตัวเล็กกว่าอีกอ่ะ
11: ก็ปลาซิวเนี่ยเวลามันโดนจับขึ้นมาพ้นน้ำมันก็จะตายในทันทีจึงนำลักษณะของปลาซิลมาเปรียบกับคนที่ใจเสาะไม่อดทนยังไงล่ะครับ
10: อ๋อแต่เอ๊ะชีเอ็มไม่ได้ใจปลาซิลนะมันก็แค่
11: ตัวเลยเชียว
10: ขอบคุณนะคะที่ทำแผลพร้อมกับสอนสำนวนไทยให้ชีเอ็มไปด้วยเลย
12: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลย

0: กันภัยคุ้มครองคุณ
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
2: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
1: อะไรนะลูก
2: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
2: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
3: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่27 มิถุนายน 2569นะครับโดยมีผมครับท่านนิคุณแอบฝาดประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆนะครับที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้นิเทศติดตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพคนตาบอดนะครับโดยนางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มอบหมายให้นางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสังเคราะห์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลงพื้นที่นิเทศและติดตามรวมถึงการประเมินผลนะครับโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ติดตามโครงการฝึกอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือโครงการฝึกอบรมบาริสต้าขั้นพื้นฐานนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจัดขึ้นโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ตำบลหนองหอยนะครับใจแก้วซอย2นะครับก็เป็นสำนักงานของทางสมาคมเลยนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนตาบอดนะครับเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพแล้วก็รวมถึงสร้างรายได้สร้างอาชีพสำหรับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับก็คือโครงการฝึกอบรมบาริสต้านะครับขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นโครงการแรกนะครับที่ทางสมาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับประมาณ20ท่านนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับทางสมาชิกแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับรวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ได้มาให้เกียรติเปิดงานแล้วก็ได้มานิเทศติดตามผลนะครับแล้วก็รวมถึงประเมินผลกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับรวมถึงสมาชิกก็ได้อยู่ด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับก็ตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่20นะครับก็ผ่านมาด้วยดีนะครับกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบาริสต้าขั้นพื้นฐานนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการและกิจกรรมดีๆของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่ประกรณ์คำเดชนะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอกนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่ประกรณ์คำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
3: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบ
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: เริ่มแล้วเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพปลุกเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่าทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปสำหรับกิจกรรมเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกำหนดจุดเช็คอินและเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองสงขลารวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เรื่องราวและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเก่าสงขลาผ่านกิจกรรม The Stamp Moment with Coke ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวเองคู่กับจุดเช็คอินที่กำหนดอย่างน้อย5จุดเช่นศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้านนครในฮับโฮหินประตูเมืองสงขลามัสยิดบ้านบนบ้านเขียวเจริญภาพแผนที่ท่องเที่ยวบนผนังชั้น1หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสงขลาบ้านโนรา168และสถานที่อื่นๆโดยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็ก สงขลาโมเมนต์วิทโคกเพื่อรับของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดและตราประทับอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บสะสมความประทับใจพร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่คนที่รักโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: รวมใจเทพบนเป็นรายการของคนพิการจะจัดรายการอยู่ทุกเสาร์นะครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการที่เปิดฟังอยู่นะตอนนี้นะครับนอสามารถเปิดฟังได้ครับหลายสองทางโดยการไม่ว่าจะเป็นคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้งสองระบบนำกันนะครับนออย่าถ้าฟังชัดบ่ชัดอยากจะโทรเข้าร่วมรายการก็สามารถโทรเข้าร่วมรายการได้ตามเบอร์โทรศัพท์0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์หนึ่ง0452811164 0452811164ทั้งสองเบอร์นำกันนะครับเนาะฟังชัดเจนว่าชัดเจนว่าจะเป็นระบบ FM หรือ AM นะตอนนี้เปิดวิทยุหน่อยหรือจะเปิดฟังในรถก็ได้นะครับนอกผู้ใดที่กำลังเดินทางนะตอนนี้ว่าเดินทางไปใส่กันให้ปลอดภัยนะครับเนาะก็เปิดฟังเฮาแน่นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะครอบครัวคนพิการเนาะคนพิการก็มีทั้ง7ประเภทด้วยกันนะครับแต่ถ้าบ่มีหลานภาษามือน้องครับน้องอาจจะบ่ได้มาแปลภาษานะครับเพราะว่าบางที่คนมีการทางหูนะครับเนาะเพิ่นอาจจะบ่ได้ยินแต่เฮาก็อีกช่องทางนึงก็สามารถเบิ่งได้ที่Facebook ของสวทของเฮานะครับ Facebook ไฮไลท์นะครับพิมพ์คําว่าสอเสือว่อแหวนททหารจุดตามด้วยบนราชธานีท่านี้นะครับเนาะหรือว่าสวทไฮไลท์จังซี่นะครับก็จะขึ้นอยู่หน้าตอนนี้เฮาไลฟ์สดนะครับเนาะว่ามีผู้ใดจัดรายการนําเฮาอีกช่องทางนึงนะครับสามารถฝากข้อความต้องการขอความของ Messenger ของสวทไฮไลท์เลยนะครับสอบถามเนื้อหาสาระอย่างต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการหรืออยากจะแชร์ประชาสัมพันธ์โทรเข้าร่วมรายการเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับน้องและอีกช่องทางนึงครับของ YouTube นะครับน้อง YouTube ของสวทเบิ่งสดๆเลยนะตอนนี้นะครับของ YouTube ของเฮากดไลค์กดถูกใจนั้นแม่นแล้วครับนะผู้ใดที่บ่สามารถเบิ่งสดๆได้นะตอนนี้บ่มีเวลาก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้พิมพ์คําว่าสวทรวมใจไทยอุบลบางสีนะครับก็สามารถเบิ่งได้ย้อนหลังนะครับบ่ว่าสิเป็นคลิปวิดีโอต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆเบิ่งย้อนหลังได้ฝากกดไลค์กดแชร์นําแน่นะครับเนาะอันนี้เฮาบ่ได้มีผลประโยชน์หยังเกี่ยวกับYouTube หรอกครับเพียงแต่ว่าเฮาแชร์ประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นข้อมูลข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคนพิการอยู่ในจังหวัดของเฮาหรือคนพิการทุกประเภทรวมทั้งทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่ณตอนนี้นะครับเนาะทุกครั้งจะมาครับก็จะมาควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการแท้ใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการแท้ใจสารู้สึกว่าช่วงนี้เพิ่นบ่ค่อยสบายนะครับเนาะสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
17: สวัสดีครับช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับก็จะมีข่าวเช่นเคยนะครับทุกเสาร์เราก็จะมีข่าวมานำเสนอมาฝากพี่น้องประชาชนเพื่อให้รับทราบเอาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวค่า PM 2.5 บ้านเรานะครับเทศบาลนครก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเกณฑ์ดี
16: เมื่อกี้เห็นพี่ตะกิดว่ามีสายเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะพอดีทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนิดหนึ่งครับ
17: ครับผม
16: ครับสวัสดีครับผม
18: สว
16: ั
18: สด
16: ี
18: ครับผมสวัสดีค่ะพี่วิชัยค่ะน้องวายค่ะ
16: ครับน้องวายเนาะสวัสดีครับน้องวาย
18: โนโทรเข้าร่วมรายการค่ะ
16: ครับน้องวายมีอะไรฝากประชาสัมพันธ์ไหมครับน้องวาย
18: หนูจะประชาสัมพันธ์ว่าหนูเปิดร้านนวดแล้วนะคะ
16: ครับ
18: ค่ะ
16: ครับ
18: เปิดร้านนวดก็คือร้านนวดอยู่ที่ตำบลกระโสบนะคะอยู่ที่ข้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32นะคะ
16: อ๋อน้องวายซึ่งเป็นคนพิการทางสายตานะครับก็สามารถไปอุดหนุนน้องได้เนาะสามารถไปนวดได้นะครับ
18: ได้ค่ะได้ค่ะก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่วิชัยหรือว่าพี่ชัยยุทธใช่ไหมคะ
16: ครับ
17: ครับผม
18: อยากจะเป็นกำลังใจให้ดีเจทั้งสองนะคะให้จัดรายการไปนานๆค่ะ
16: ครับผมขอขอบคุณน้องวังบายมากเนา ครับที่ตัวเขาร่วมรายการ
18: ไปเชียงใหม่นี่ชวนมากินก๋วยจั๊บคุณแม่หนูได้นะคะ
16: ได้ครับผมครับอยู่แถวตำบลกระโสมเนาะเดี๋ยวมี
18: อยู่ตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชาเลย
16: ตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชาหนูขอไปถามหาว่าร้านนวดน้องวายใช่ไหมครับ
18: ค่ะใช่ค่ะถ้าเข้ามานี่ก็คือว่าจะเจอไปร้านนวดก่อนเลย
16: โอเคยังไงแค่ก็ใครที่กำลังปวดหลังปวดอะไรอยู่นอกก็ไปใช้บริการน้องได้นะครับเพราะว่าน้องเองก็เป็นคนพิการทางสายตานะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับ
18: ค่ะใช่ค่ะถ้านวด2ชั่วโมงก็ราคาละ200บาทค่ะแต่ว่าถ้านวดชั่วโมง1ก็150ค
16: ่
18: ะ
16: อ๋อก็งั้นก็ไปอันนี้กับลูกค้าเองเนาะเพราะว่าครับ
18: ใช่ค่ะ
16: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณมากครับ
18: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
16: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะ
16: ครับซึ่งน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตาซึ่งเป็นแฟนคลับของเรานะครับพูดง่ายว่าเปิดฟังทุกเสาร์ก็เป็นกำลังแรงใจให้สำหรับน้องเนาะเพราะว่าน้องเองก็พิการทางสายตาแต่หูยังได้ยินอยู่นะครับก็โทรเข้าร่วมรายการนะครับเปิดร้านนวดส่วนมากคนพิการก็มีหลายประเภทด้วยกันแต่ของน้องก็เลือกทางที่ประกอบอาชีพทางนวดนะครับเพราะว่า
17: เขามีความสามารถด้านนี
16: ้ครับมีความสามารถด้านนี้ยังไงก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32ครับถามหาได้ว่าร้านนวดของน้องวายว่างี้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเนาะนิดหน่อยนะครับอ่ะต่อไปครับคุณชยุทธครับ
17: ต่อครับค่า PM 2.5 บ้านเราก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็สามารถออกไปใช้สอยออกไปจับจ่ายได้นะครับอันนี้คือปลอดภัยข่าวที่2ข่าวเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับคนพิการเรามีติดท็อปเทนตลอดนะครับติดท็อปเทนตลอดไม่ว่าข่าวที่1ก็คือถ้าคนพิการจะทำบัตรแต่ก่อนนี้เราต้องไปให้คุณหมอออกไปรองแพทย์ให้ตอนนี้8รายการนี้ไม่ต้องให้คุณหมอออกรองแพทย์ให้นะครับโดยประจักษ์คือเห็นด้วยสายตาแล้วก็วินิจฉัยได้ก็สามารถทำบัตรประชาบัตรคนพิการได้อันนี้ก็คือข่าวตรงนี้ข่าวที่2เกี่ยวกับพม.จับมือกับCPOI นะครับอันนี้ก็จ้างคนพิการไม่ใช่จ้างผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน75ปีสามารถทำงานได้นะครับอันนี้พม.จับมือกับ CPOI อันนี้ก็จะประกาศมาที่พม.จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับถ้าใครมีความสามารถด้านนี้เช่นรักษาความสะอาดสำนักงานอย่างนี้ก็สามารถสมัครได้ที่ที่พม.จังหวัดแต่ตอนนี้เขายังไม่อัปเดตข้อมูลว่าจะสมัครเมื่อไหร
16: ่
17: นะครับอันนี้แต่ว่าเป็นข่าวที่ว่าเอาละพม.จับมือกับ CPOI แน่นอนละก็จะจ้างคนพิการใช่จ้างผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป
16: ไปทำอะไรครับ
17: ฮะ
16: ไปทำอะไรบ้าง
17: ก็อาชีพที่เขาถนัดเขาก็ไม่เลือกว่าเช่นเป็นยามเป็นทำความสะอาดแพ็คของอะไรนะครับแล้วแต่ความถนัดของเขาก็จะมีรายการให้เราเลือกว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เงินเดือนก็จะประมาณหมื่นกว่าบาท
16: โอ้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทสำหรับผู้สูงอายุเนาะ60ปีขึ้นไปนะครับ แต่ทั้งนี้ก็ดูเป็นเคสไปเนาะว่าผู้สูงอายุเหล่านั้นประกอบอาชีพได้ไหมไม่ใช่ว่าไอ้ติดตรงติดเตียงอะไรประมาณนี้
17: พม.จะเป็นคนสแกนทีนึงคัดเลือกทีนึงนะครับ
16: ครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงจะมานำเรียนท่านผู้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเนาะหรืออาจจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรายการ
17: ได้ครับ
16: ร่วมรายการอีกครั้งหนึ่ง
17: อีกข่าวนึงที่เกี่ยวกับคนพิการเหมือนกันนะครับของเรานี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะแผ่นรองซับเพมเพิร์ดนะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันอันนี้ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับรับทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ข้าราชการได้หมดนะครับให้ติดต่อที่ไหนติดต่อที่รพ.สต.หรืออบต.ลงทะเบียนซะก่อนนะแล้วค่อยดำเนินกิจกรรมไปเสร็จจากนั้นก็จะมี CG เข้ามารองรับนะครับรองรับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ ข่าวนานมาแล้วล่ะแต่ว่าพวกเราก็ไปใช้บริการตามแต่ละเขตพื้นที่ไปนะครับอีกข่าวนึงก็คือข่าวเกี่ยวกับคนที่เป็นญาติแต่ก่อน PA นี่นะ PA นี้เขารับบุคคลภายนอกไม่ใช่ญาติมาทำงาน
19: ครับ
17: แต่ตอนนี้โครงสร้างรัฐบาลเขาปรับใหม่แต่ว่าอัปเดตไปเรื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ประกาศทางการนะครับก็คือให้ญาติของผู้คนพิการนั้น
19: ผู้ดูแล
17: ครับญาติหรือผู้ดูแล
19: ในบัตร
17: สามารถมาทำงานได้
19: ในบัตรนะครับที่มีชื่อในบัตรเนาะที่มีชื่อในบัตรสามารถมาทำงานได้เป็นผู้ช่วยคนพิการ
17: ครับ
19: ซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีผู้ช่วยตัวนี้ก็คือรัฐบาลจะสามารถมีเงินเดือนให้สำหรับผู้ดูแลของคนพิการที่มีรายชื่ออยู่ในบัตร
17: ชั่วโมงละ60 บาท
19: ครับแต่ต้องผ่านการอบรมก่อนไหม
17: ใช่อบรม72 ชั่วโมงนะคร
19: ับ
17: อันนี้ก็เป็นพม.อีกละ
19: ครับ
17: แม่งาน
19: ครับ
17: ก็จะก็ดูส่วนนั้นไปอัพข้อมูลก็จะอัปเดตมาเรียกก็จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าญาติของผู้ดูแลเขาสนใจนะคุณพี่ใหญ
19: ่ครับ
17: มีหลายคนเคสคนพิการเนี่ยเขาสนใจอยากให้ญาติเขานั้นมีรายได้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายจริงๆเกี่ยวกับงานของเราวันที่30 มิถุนายน 2569ที่โรงแรมสุนีแกนนะครับพกโดยคณะกรรมการออกมาติดตามงานเกี่ยวกับโครงการของแต่ละชมรมโดยยึดชมรมเราชมรมคนพิการทางการศึกษานี้เป็นแม่งานเป็นเขาเรียกว่า
19: เป็นหลัก
17: ต้นแบบ
19: เป็นหลักเป็นต้นแบบซึ่งเป็นศูนย์บริการอยู่ด้วยนะครับ
17: ครับ
19: เป็นทั้งชมรมแล้วก็เป็นศูนย์บริการด้วย
17: เขาจะมาดูของเราอยู่2ชมรมคือโครงการจัดรายการวิทยุกับโครงการฟื้นฟู
19: ค
17: ุณพิชัย
19: ครับ
17: เสร็จวันนั้นก็จะมีคณะกรรมการพกมาจากกรุงเทพแล้วก็จะมาให้พวกเรานำเสนอเป็นแนวทางให้กับชมรมอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวดีของชมรมเรานะครับคุณพี่ช
19: ัยครับผมตอนนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางพกเนาะก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ ซึ่งเราเองก็ของบประมาณในการที่จะทำโครงการที่มาจากรายการวิทยุนี้นะครับก็ได้มาฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต้องขอบคุณทางพกและก็พม.จังหวัดของเราด้วยนะครับที่อนุเคราะห์โครงการนี้มาพูดง่ายว่า
17: ได้ไปไหม
19: ไม่ได้ไปครับก็ฝากท่านประธานแล้วกันครับเพราะว่าประธานพีเซียงก็คงจะผ่านยังไงก็ขอให้รายการวิทยุนี้อยู่ไปนานๆแล้วฝากถึงพกด้วยเนาะ
17: คือ
19: ว่าที่ฟังอยู่นะครับฝากถึงพกหรือพมของเรานั่นเองนะครับช่วยสนับสนุนให้คนพิการได้มีงานทำแล้วก็มีสิทธิสวัสดิการต่างๆหรือข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ในออกในรายการของสวทของเราแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณทางสวทด้วยเนาะท่านพอก็ให้มาร่วมจัดรายการนะครับในกลุ่มของคนพิการซึ่งวันที่24ที่ผ่านมาเองก็ได้ไปร่วมนะครับเยี่ยมยามทำข่าวที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในกลุ่มรวมใจไทยอุบลของเรานะครับซึ่งผมเองก็ไปร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าเนาะมาเปิดเยี่ยมยามทำข่าวซึ่งหัวข้อก็คือการศึกษา
17: ผมว่าจะถามอยู
19: ่ครับ
17: เห็นรูปพันปากกดอยู่ที่สี
19: ่ครับตัวนี้ก็ขอขอบคุณทางทีมงานสวทท่านผอ.ด้วยแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้รวมใจเทบุญของเราได้มาร่วมจัดรายการแล้วก็ทางผอ.ของเรานั่นเองเนาะข้อมูลข่าวสารหมดหรือยังครับคุณชยุทธครับ
17: หมดแล้วครับ
19: ครับตัวนี้ก็ย้อนหลังมาอีกนิดหนึ่งเนาะเพิ่มเติมจากคุณชยุทธก็คือผู้ช่วยคนพิการที่จะเป็นหรือผู้ดูแลคนพิการนั่นแหละครับที่ว่าเป็นอยู่ในบัตรของคนพิการที่มีรายชื่ออยู่นั้นอันที่จริงเขาก็จะคัดเลือกเป็นเคสๆไปนะว่าใครสมควรที่จะดูแลหรือไม่ดูแลไม่ใช่ว่าได้หมดทุกคนนะเพราะตัวผมเองก็มีผู้ดูแลเหมือนกัน
17: ครับ
19: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ดูแลอะไรประมาณนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าพม.เขาจะพิจารณายังไงอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลข่าวสารตัวนี้เนาะไม่ใช่ว่าอย่างคุณชยุทธนี่ก็ดูแลตัวเองได้แต่มีภรรยาเป็นผู้ดูแลอะไรประมาณนี้ในบัตรอย่างนี้นะครับหรือลูกเป็นผู้ดูแลอาจจะไม่เข้าข่ายเท่าไหร่
17: ก็ต้องไปถามรายละเอียดเขา
19: ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไปนะครับมาถึงข้อมูลจากไทย RSC นะครับยอดผู้เสียชีวิตนะครับทุกครั้งที่มาจะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้8รายนะครับบาดเจ็บอยู่815รายนะครับก็คือเปรียบเทียบกับวันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่26รายบาดเจ็บอยู่ 2,792 รายเนาะมีสายเข้านะครับจากอาจารย์ปัญญาหรือเปล่านะครับสวัสดีครับผม
17: สวัสดีครับคุณปัญญา
20: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
19: ครับ
20: ผมปัญญาสุหงษาเลยครับ
19: ครับผม
20: โมเมนอาจารย์ปัญญาแข่งเราเนาะ
19: อ๋อแม่นบ่ครับ
20: ครับอันนี้อยากถามไอ้คุณวิชัยว่าเรื่องการเป็นการตายนี่นะครับ
19: ครับผม
20: ผมได้ยินมาว่าคนไทยเฮานี่ถ้าเสียชีวิตคนในครอบครัวเสียชีวิตให้แจ้งกระทรวงพ่อหม้อเขาซอยศพละ 2,000 บาทจริงเท็จจังไหนครับ
19: ครับเดี๋ยว
20: อธิบายเด้อ
19: ครับเดี๋ยวจะอธิบายเพราะว่าวันนี้น่ะมีผู้ร่วมรายการของเราซึ่งเป็นตัวแทนจากพม.โดยตรงเนาะ
20: ครับ
19: คุณปัญญารอฟังแล้วกันว่าคําถามนี่คนอาจจะยังบ่ฮู้หรืออาจจะฮู้จักหลายนะครับเดี๋ยวเฮาจะมีตัวแทนมาตอบเนาะ
20: อ๋อดีครับดี
19: ครับเพราะว่ามื้อนี้ได้เชิญผู้ร่วมรายการของเฮามาอยู่
20: วิทยุเด้อ
19: ครับผม
20: ผมสิฟังทางวิทยุเด้อ
19: ครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ
20: ครับขอบคุณหลายๆครับ
19: ครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนเมื่อกี้พูดถึงจากไทย ISC ยอดผู้เสียชีวิตเนาะวันนี้มาเข้าเรื่องแล้วกันครับมาเข้าเรื่องของเราแล้วกันวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะครับก็เสียสละเวลามาร่วมรายการเนาะซึ่งวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยของนักพัฒนาสังคมนะครับ
21: ครับ
19: วันนี้เราขอต้อนรับนางสาววนิสาจิตปัญญานะครับตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุบลราชธานีของเราสวัสดีครั้งหนึ่งครับ
22: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
19: ครับหรือแนะนำง่ายๆว่าเรียกชื่อยังไงว่าน้องดีมแล้วกันเนาะ
22: ใช่ค่ะ
19: ครับน้องดีมแนะนำตัวเองแล้วกันนะครับ
22: ค่ะชื่อนางสาววานิสาจิตปัญญานะคะชื่อเล่นชื่อดีมค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่พมจ.อุบลนะคะตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมค่ะ
19: ครับก็น้องดีมหรือดีมหรืออะไรครับ
22: ดีมดีมดอเด็ก
19: อ๋อดีมเนาะ
22: ความฝัน
19: อ๋อค่ะก็เรียกง่ายๆว่าน้องดีมแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องดีมก็เองเป็นคนพิการใช่ไหมครับ
22: ใช่ค่ะ
19: ครับ
22: พิการค่ะ
19: เป็นคนพิการซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของน้องเนาะที่ได้เข้าไปในสำนักงานพม.นะครับ
22: ค่ะ
19: ครับก่อนอื่นต้องขอสอบถามแล้วกันว่าเป็นคนจังหวัดไหน
22: เป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะแต่ว่ามาเรียนที่นี่แล้วก็ได้รับโอกาสทำงานที่นี่เลย
19: ครับเอาทำไมไม่เรียนอยู่นครพนมไอ้นี่สอบถามเบื้องต้นเฉยๆเน
22: า
19: ะ
22: หนูเป็นคนไม่ชอบติดบ้าน
19: อ๋อเป็นคนไม่ชอบ
22: ใช่ก็เรียนตอนมอต้นหนูก็ไปเรียนอยู่บึงกาฬมอปลายหนูก็ไปเรียนอยู่หนองคายค่ะแล้วก็จบจากหนองคายแล้วก็มาเรียนที่อุบลค่ะ
19: ครับ
22: แล้วก็บ้านคุณพ่อก็อยู่นี่ด้วย
19: ครับน้องดีมนี่จบจากที่ไหนมาจากที่ไหนครับได้ตอนนี้ได้วุฒิอะไรครับ
22: ตอนนี้ได้วุฒิปอตรีค่ะ
19: โอ้ปอตรี
22: จบจากราชภัฏเรานี่แหละค่ะ
19: ครับ
22: สาขามนุษย์สาขาภาษาอังกฤษค่ะมนุษยศาสตร์ค่ะ
19: อ๋อสาขาภาษาอังกฤษ
22: ค่ะ
19: เดี๋ยวจะพูดถึงด้วยกันว่าน้องเขาเดินทางไปเรียนอะไรยังไงแล้วกันเนาะในน้องดีมนี่พิการมานานหรือยังครับ
22: พิการมาได้ประมาณเกือบ15ปีแล้วค่ะ
19: พิการเกือบ15ปีโทษทีนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร
22: ่ตอนนี้อายุ27ค่ะ
19: 27สาเหตุความพิการคืออะไรครับพอพูดได้ไหม
22: ได้ค่ะก็เป็นแบบว่าหมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยค่ะมันแบบว่ามันหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางรักษาเลยซึ่งแบบว่าทางครอบครัวก็พยายามที่จะพาไปรักษาทุกโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงค่ะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะไอ้นั่นได้แต่ว่าอาการของหนูนี่มันจะแบบว่าอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะ
19: ครับ
22: จากที่ช่วยเหลือตัวเองได้ก็อาจจะช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
19: ครับก็แสดงว่า ปกติน้องดีมเนี่ยก็เดินได้ใช่ไหมแต่ก่อนครับ
22: ใช่ค่ะแต่ก่อนดีมเดินได้ค่ะเดินได้เหมือนคนปกติเลย
19: อ๋อ
22: ใช
19: ่
22: ค
19: ่
22: ะ
19: ก็แสดงว่าเพิ่งเป็นอยู่ในช่วง15ปี
22: ใช่ค่ะ
19: 15ผมก็นึกว่าเป็นตั้งแต่เด็ก
22: ไม่
19: ใช่โปลิโอไม่ใช่อะไรนะ
22: ไม่ค่ะมันไม่รู้มันไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะก็คุณแม่ก็เอาเลือดไปตรวจที่ฝรั่งเศสเขาก็บอกมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หนูจำไม่ได้เหมือนก
19: ัน เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้
22: แต่ว่า
19: หมายถึงว่า
22: ทางร
19: ัก
22: ษาอ๋อ
19: มีไหมครับคุณหมอบอกว่าเป็นหนึ่งในล้านอะไรประมาณนี้มีไหมเกี่ยวกับโรคพวกนี
22: ้ประมาณนั้นเลยค่ะ
19: อ
22: ๋
19: อ
22: ใช่ค
19: ่
22: ะ
19: ก็แสดงว่าอยู่เฉยๆก็อ่อนแรงไปเฉยๆนี่
22: ใช่ค่ะแบบว่าวันนั้นอ่ะหนูเป็นไข้ค่ะพี่ชายเป็นไข้แล้วทีนี้นอนโทรมประมาณ7วันแล้วทีนี้พอจะลุกเดินไม่ได
19: ้ครับ
22: มันรู้สึกแบบว่าอ่อนแรงไปหมดเลย
19: พวกแขนพวกอะไรก็อ่อนแรงหมดเลย
22: ใช่ค
19: ่
22: ะ
19: ครับแต่ทีนี้พูดถึงว่าตอนนั้นเราคิดยังไงอยู่ณตอนนั้นหมายถึงว่ากรณีที่แบบว่าเดินกว่าจะมารู้ตัวว่าตัวเองเดินไม่ได้อย่างนี้นะครับหมายถึงว่า
22: ก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบดำเนินชีวิตต่อไปอะค่ะมันก็ต้องสู้ต่อไปเนาะ
19: ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนครับ
22: ตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาดีวิทยาอยู่จังหวัดนครพนมค่ะยังอยู่ช่วงประถม
19: อ๋ออยู่ช่วงประถม
22: ใช่ค่ะก็ได้หยุดเรียนไปประมาณ4ปี 3-4 ปีค
19: ่
22: ะ
19: หลังจากหยุดเรียนไป 3-4 ปีรักษาตัวใช่ไหม
22: ใช่ค่ะ
19: รักษาตัวแล้วทีนี้เรามาเริ่มเรียนใหม่อยู่ในช่วงไหนห่างหายจากการเรียนไปมาเริ่มเรียนมัธยมอะไรประมาณนี
22: ้ก็คือเริ่มจากประถมจากหนูจะขึ้นป.5 ไปเนี่ยค่ะก็กระโดดไปม.2 เลยแบบเนี้ยมันทำให้แบบเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะ
19: ครับ
22: แต่ว่าเราทางคุณครูก็ให้แบบว่านำหนังสือมาอ่านที่บ้านช่วงรักษาตัวนะคะแล้วก็ไปสอบเอาแบบเนี้ย
19: หมายถึงว่าตอนไปเรียนน่ะก็คือเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนเลยมั้ยหรือว่า
22: ใช่ค
19: ่
22: ะ
19: อ๋อไปเรียนกับตามคนปกติ
22: ใช่ค่ะ
19: เอาแล้วเวลาเราไปเราเดินทางไปยังไงครับ
22: ช่วงนั้นเป็นคุณพ่อไปส่งไปรับไปส่งค่ะแล้วก็ช่วงเช้านี่คุณพ่อก็จะไปส่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนๆดูแลคุณครูดูแลแล้วก็เลิกเรียนคุณพ่อก็ไปรับค
19: ่
22: ะ
19: อ๋อก็ใช้วีลแชร์ไปใช่ไหมครับ
22: ใช่ค่ะวีลแชร
19: ์สามารถตัวช่วยเหลือตัวเองได้ขนาดไหนหมายถึงว่ามืออะไรมีพอมีแรงไหม
22: มือพอมีแรงค่ะ
19: ครับ
22: ค
19: ่
22: ะ
19: ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าก็เห็นขาน้องห้อยตองแหลงอยู่น้องผมเองก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับหมายถึงว่าน้องเองก็รู้สึกขับถ่ายอะไรรู้สึกทุกอย่างเนาะไม่เหมือนกับพวกผมเพราะว่าเป็นกระดูกไขสันหลังเนาะสำหรับของน้องเป็นเหมือนคล้ายๆว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับอันนี้ก็สู้ชีวิตไปแล้วทีนี้มาเรียนต่อปริญญาตรีพูดง่ายๆว่าจบจากที่นั่นได้มาต่อปริญญาตรีหมายถึงว่าคิดยังไงถึงต่อเอาพูดง่าย
22: จบจากที่เดิมเน
19: า
22: ะมัธยมต้นแล้วทีนี้หนูก็เรียนที่พระมหาไทย
19: อ๋อไปเรียนมหาไทยก่อน
22: ใช่ค่ะ
19: ตอนนั้นเรียนสาขาอะไร
22: สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ
19: ครับ
22: ใช่ค่ะอ
19: ยู่ที่นั่นกี่ปี
22: อยู่ที่นั่น2ปีค
19: ่
22: ะ
19: 2ปี
22: 2ปีแล้วทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบได้ไปทัศนศึกษ
19: า
22: ได้ไปเห็นชีวิตมหาลัยอะไรแบบนี
19: ้ครับ
22: มันรู้สึกแบบว่าเราอยากทำแบบนี้บ้างเราอยากเป็นเด็กมหาลัยใช่เราก็เลยแบบขอพ่อกับแม่ว่าขอไปเรียนที่มหาลัยนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามหาลัยไหนหน
19: ู
22: ก็สอบกระจายเลย
19: แบบต้องสอบเหมือนคนปกติด้วยเหรอครับ
22: ใช่ค่ะสอบเหมือนคนปกติแล้วก็มีราชมงคลมีมอขอมีอู่ต่อเรือที่หนองคายแล้วก็มีราชภัฏอุบลติดหมดค่ะแต่ว่าหนูเลือกที่จะมาอยู่นี่เพราะว่ามันใกล้ญาติด้วย
19: ครับ
22: ค่ะญาติหนูอยู่วาลินเน
19: า
22: ะวาลินชำราดค่ะบ้านคุณพ่ออยู่นั้น
19: แล้วทีนี้สงสัยว่าผมคิดว่าแต้มต่อเนาะในการที่คนพิการที่อยากจะเข้าเรียนอย่างนี้นะครับแต้มต่อระดับมหาวิทยาลัยเนาะ
0: ค
19: ิดว่าไปสมัครปุ๊บคุณครูหรือพูดง่ายผู้ที่เกี่ยวข้องก็รับสมัครเลยเพราะว่าเป็นการศึกษาที่อยากจะให้คนพิการได้เรียนคิดว่าอย่างนี้นะแสดงว่าก็ต้องสอบเหมือนคนปกติก็ต้องมีเกณฑ์วัดอยู่ใช่ไหมว่าครับว่าความรู้ความสามารถทั่วไป
22: ใช่ค่ะ ค่ะ
19: หรือว่าข้อสอบเท่ากับคนปกติเลย
22: เหมือนคนปกติ
19: โอ้เก่งมากครับ
22: แต่ว่าเขาก็อาจจะพิจารณาแบบว่าเป็นเคสเป็นเคส
19: พิเศษเองไป
22: แต่ว่าหนูสอบเหมือนคนปกติ
19: อ่ะและทีนี้ในการเรียนเนาะในการเดินทางไปเรียนนี่เราเลือกภาษาเอ้ยเราเลือกวิชาอะไรนะ
22: หนูเลือกการตลาดแต่ตึกการตลาดหนูขึ้นไม่ได้ตึกบริหารนะคะหนูก็เลยได้ไปลงสาขาสำรองก็คือภาษาอังกฤษ
19: ครับภาษาอังกฤษของราชภัฏของเรานี่เองเนาะคือบนของเราในทีนี้การเดินทางไปเรียนอะมีอุปสรรคไหม
22: การเดินทางไปเรียนคือหนูพักอยู่หอนอกตรงข้ามกับมหาลัย
19: เห็นเห็น
22: ค่ะแล้วทีนี้ก็แบบมีอุปสรรคตรงที่ว่าข้ามถนนหนูใช้วิวแชร์ตัวนี้ล่ะค่ะข้ามถนนก็อาจจะมีอุปสรรคที่แบบรถเยอะมาก
19: อ๋อเพราะมันรั้วติดกันเฉยๆแต่ไม่ได้ไอ้นี่ถึงกันแต่หมายถึงว่าสำหรับคนเดินได้เดินข้ามได
22: ้
19: เขาไม่มีประตูให้เนาะจะต้องออกถนนใหญ่ก่อน
22: ใช่
19: ไหมครับถึงสามารถเข้าได
22: ้หนูอยู่ฝั่ง SK นะพี
19: ่อ๋อครับ
22: ใช่ต้องข้ามไป
19: อ๋อต้องข้ามไปอีกฝั่งนึง
22: ใช่ค
19: ่
22: ะ
19: ทีนี้เดินทางไปเรียนพูดถึงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ในสถาบันนี้มีครบไหมครับ
22: แรกไม่มีเลยแล้วทีนี้แรกไม่มีทางลาดให้หนูขึ้นตึกสาขาแล้วทีนี้ทางมหาลัยทางอธิการบดีเห
19: ็
22: นความสำคัญนะคะเขาก็เลยแบบว่าช่วยทำทางลาดช่วยแบบว่าจากประตูโรงอาหารนะคะ
19: ครับ
22: มันกั้นไม่ให้ขึ้นทางลาดนะคะพี่เขาก็ช่วยตัดออกเลยให
19: ้ทำทางลาดขึ้น
22: ใช่ค่ะแล้วก็ตึกไหนวิชาไหนที่แบบว่าไปที่มันไม่มีลิฟต์อะไรแบบนี้พี่ๆทางDHS ช่วย
17: ปกติเคยยกก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหลือทางลาดทางอะไร
22: มีค่ะมีแต่ว่ามันจะเป็นบางตึกอะค่ะที่มันไม่มี
19: เพราะว่ากรณีอย่างน้องดีมนอกก็จะเป็นการเหมือนใครว่าเดินเรียนเนาะเพราะว่าบางทีไปตามตึกนั้นตึกนี
22: ้
19: ครับผมเองก็เป็นศิษย์เก่า
17: จะไม่สมบูรณ์เน
19: า
17: ะ
19: ครับไม่สมบูรณ์แต่หมายถึงว่าปัจจุบันก็คงจะมีมั้ง
22: มีละค่ะมีแล้ว
19: ก็คงจะมีลิฟต์มีอะไรเนาะเพราะว่าคนพิการช่วงน้องดีมไปเรียนมีคนพิการเรียนอยู่ในรุ่นของน้องดีมไหม
22: จะมีพิการด้านการสื่อสารแล้วก็ด้านการมองเห็นค
19: ่
22: ะ
19: เอาเรื่องเข้าเรียนกันยังไงทีนี
22: ้จะมี
19: หรือว่าคนละสาขากัน
22: คนละสาขาค่ะหนูมีหนูคนเดียว
19: อ๋อ
22: ใช
19: ่นอกนั้นเขาเป็นคนพิการประเภทอื่น
22: ใช่ค่ะ
19: เป็นคนพิการทางหูเนา
22: ะ
19: แล้วก็ทางสายตา
22: ใช่ค
19: ่
22: ะ
19: สองคนนั้นเขาเลือกเรียนอะไรทีนี้พอจะทราบไหม
22: สายตาจะเป็นดนตรีค่ะแล้วก็หูจะเป็นการศึกษาพิเศษค
19: ่
22: ะ
19: อ๋อ
22: สองค
19: ่
22: ะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วย
19: อ๋อครับแล้วทีนี้ถามหน่อยว่าในการเรียนของเรานี่พูดถึงว่าคนพิการมันก็เรียนยากอยู่แล้วเนา
22: ะ
19: แต่ทีนี้หมายถึงว่าเราต้องมีผู้ช่วยมีอะไรยังไงไหมหมายถึงว่าในการที่ไปเดินทางไปเรียนเช่นเวลาญาติพูดง่ายญาติต้องอยู่ตอนนั้นตลอดไหม
22: ไม่หนูใช้ชีวิตคนเดียวเลยคือหนูอยู่หอคนเดียว
17: ใช้ชีวิตแบบคนปกติ
22: ใช่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนช่วยแบบส่งบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมีเพื่อนสนิท
19: เก่งมากนะครับนี่เพราะว่าจบปริญญาตรีได้ไอ้ที่ผมพูดหมายถึงว่าให้เป็นกำลังแรงใจคนที่กำลังท้อแท้อยู
22: ่
19: นะโดยคนที่กำลังท้อแ

0: ฐานของใครที่กำลังท้อแท้อยู่มาเรียนเถอะครับเพราะว่าเรียนพูดง่ายๆว่าสอบถามหน่อยทีนี้ในการเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับบอกว่าคนมีการเรียนฟรีนี
1: ่
0: มีไหม
1: ค่าใช้จ่ายก็มีแค่เป็นอุปกรณ์การเรียนค่ะค่าเทอมก็ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: ค่าเทอมฟรีอะไรฟรีบ้างครับ อยู่หอฟรี
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ฟรีบ
1: อกเสียเองเพราะว่าหนูอยู่หอนอก
0: อยู่หอนอก
1: ถ้าเป็นหอในแบบนี้ค่ะก็ฟรีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นหอในหมายถึงว่า
1: หอในมอ
0: เนาะในราชภัฏเนาะ
1: เพราะว่าหนูหอในมอมันไม่สะดวกต่อวิวแชร์หนูก็เลยต้องมาเช่าหอเองอยู่ด้านนอกค
0: ่ะปกติค่าเทอมถ้าจ่ายเองอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พอจะทราบไหมหรือแล้วแต่หน่วยกิจ
1: มันแล้วแต่หน่วยกิจค่ะแต่ว่ามันก็
0: ประมาณภาพรวม
1: เทอมละหมื่นอัพ
0: อะเทอมละหมื่นกว่าๆเนา
1: ะ
0: ทีนี้เขาพูดถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าคนมีการเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีใช่ไหมตัวนี้ก็สิ่งสำคัญนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอันนี้จริงเขาให้เรียนตั้งแต่แรกเกิดแล้วแหละจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับ
2: ครับ
0: ครับทุกสาขาใช่ไหมครับ
1: ท
0: ุ
1: กสาขา
0: ทุกสาขาเน
2: า
0: ะทุกสาขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเน
2: า
0: ะใครที่กำลังท้อแท้อยู่อ่ะมาถึงได้รับวุฒิปริญญาตรีอะไรก็เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ต้องขอแสดงความชื่นยินดีชื่นชมด้วยนะครับแล้วทีนี้มาถึงบทบาทหน้าที่ของเราแล้วกันนะครับบทบาทหน้าที่ของเราที่ทำงานที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่เรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: หน้าที่หลักๆเลยของดิมนะคะจะเป็นแบบคีย์ข้อมูลค่ะคีย์ข้อมูลข้าราชการงานโซผู้สูงอายุแล้วก็เด็กแรกเกิดแล้วก็มีเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินนะคะ
0: เดี๋ยวย้อนถามมานิดหนึ่งพอดีว่าก่อนอื่นยังไงถึงได้ไปทำงานที่พม.
1: แรกๆเลยคือหนูขึ้นปี4ของมหาลัยเนาะแล้วทีนี้เขาหาที่ฝึกงานแล้วทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะไปฝึกงานไหนแล้วทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจที่จะไปฝึกพม.นะคะแล้วก็จากนั้นมาก็พี่เขาก็เล็งเห็นศักยภาพแล้วค่ะแล้วก็หลังจากที่เรียนจบฝึกงานจบหนูก็ไปฝากประวัติไว้ที่จัดหางานค่ะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ทางพม.ก็ประกาศรับสมัครคนพิการพอดีหนูก็เลยไปสมัคร
0: วุฒิการศึกษาได
2: ้จังหวะพอดี
0: อ๋อจังหวะพอดีเน
1: า
0: ะ
1: จังหวะพอดี
0: ก็ปัจจุบันนี้ทางพม.เป็นคนจ้างหรือหน่วยงานในจ้างและทำงานเกี่ยวกับมาตรา33หรือ35ครับ
1: 35ค่ะเป็นทางบริษัทรักษาความปลอดภัยโฟกัสเซอร์วิสจำกัดค
0: ่ะซึ่งเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำงานมาตรา35เนาะแต่ไปทำในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆหรือเทศบาลหรืออบต.อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็น้องดีมเองก็ได้สามารถไปทำงานที่พม.ได้นะครับพม.ของเรานี่เองเนา
1: ะ
0: พูดถึงงานเมื่อกี้มีเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเงินอะไรบ้างนะ
1: เงินอุดหนุนบุตรจะมีเงินฉุกเฉิน
0: ถามแล้วกันเนาะเมื่อกี้คำถามที่คุณปัญญาถามมาว่ากรณีคนในครอบครัวเสียชีวิตนี้ต้องได้เงินไหมแจ้งพม.ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: คือต้องสอบถามก่อนนะว่าผู้เสียชีวิตอายุเท่าไหร
0: ่
1: ว่าปกติพม.จะให้แค่ผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปค่ะ
0: ค
1: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการบำนาญหรือนักบวชต่างๆค่ะ
0: ค
1: มีสถานะยากจนค่ะ
0: ครับก็แสดงว่าเงินที่ช่วยเหลือค่าทำศพนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มี60ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าใครไม่มีก็ให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองรับรองมาแต่ก็มายื่นที่พม.นะครับก็จะได้ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทต่อคนอันนี้คือผู้สูงอายุแต่ถ้าเป็นคนที่พูดง่ายไม่ถึง60ปีอาจจะขอพม.ได้แต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นเงินสงเคราะห์หรือเงินช่วยเหลืออย่างอื่น
2: ครับ
0: ครับยังไงก็เข้ามาติดต่อแล้วกันว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นคนประเภทไหนแต่ถ้าเป็นคนพิการนะครับคนพิการได้ไหมเสียชีวิตในครอบครัว
1: คนพิการไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าเงินสงเคราะห์อะไรก็ไม่ได้
1: ถ้าแบบว่าอายุถึง60ถึงจะได
0: ้อ๋อปกอยู่ถึงหรือเปล่าคุณชยุทธเลยใช่ไหมถึงได้นอก60ปีเนาะ
2: 60ป
0: ีอันนี้ก็ชัดเจนเนาะว่าถ้าเป็นคนพิการไม่ได้นะครับแต่ถ้า60ปีขึ้นผู้สูงอายุได้แต่ถ้าเป็นเงินสงเคราะห์อย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่งานศพ
2: คร
1: ับ อาจจะได้ก็ต้องพิจารณาตามเคสไปค่ะ
0: ครับคุณปัญญาติดต่อที่พม.แล้วกันเนาะว่าหรือโทรสอบถามก็พม.ก็ได้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมเบอร์โทรศัพท์หมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์ของที่พม.ของเรา
1: ค่ะ
0: ของหน่วยงาน

0: สามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลย
1: เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เนาะหรือว่าใน Google ได้นะครับว่าสำนักงานพม.อุบลของเราเบอร์โทรอะไรโทรในวันเวลาราชการนะครับทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้วก็เงินสงเคราะห์เด็กเรามีการจ่ายอะไรยังไงบ้างแล้วก็จ่ายได้เท่าไหร่ครับ
0: เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นเคสละ 3,000 บาทค่ะส่วนเด็กแรกเกิดก็จะจ่ายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีค่ะ
1: จนถึง6ปี
0: เดือนละ600บาทค่ะ
1: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนค่ะ
1: แต่ต้องมาแจ้งก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องแจ้งค่ะถ้าไม่แจ้งก็ไม่ได้
1: เพราะว่าเราไม่มีหน้าที่ไปสำรวจเนา
0: ะ
1: แต่ต้องมาแจ้งที่พม.นะครับถ้ามีเด็กเกิดขึ้นในบ้านท่านเนา
0: ะ
1: จนถึง6ปีได้รับเดือนละ
0: 600บาท
1: 600บาทโอ้เยอะพอสมควรนะหมายถึงว่าได้ทุกสิทธิ์ใช่ไหมครับนี่กรณีเช่นสมมติว่าพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการอะไรประมาณนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะได้แต่ว่าต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะ
1: รับรองเงินเดือนหมายถึงว่าพ่อแม่มีใบหนังสือรับรองเงินเดือน
0: ใช่ค่ะต้องแนบหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ปกครองด้วยถ้ามีรายได้ประจำอะค่ะเพราะว่าเราจะไปประเมินว่ารายได้ของท่านเกินเกณฑ์ไหมก็คือ100,000บาทนะต่อปีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็แสดงว่าถ้าเป็นครอบครัวคนที่พูดง่ายว่าเป็นลูกข้าราชการอะไรที่เกิดขึ้นมานี่ก็ต้องไปประเมินอีกว่า100,000บาทรายได้ต่อปีไม่เกินนั้นอีกทีหนึ่ง
0: หารกับสมาชิกในครัวเรือนนะคะว่ามีกี่คนมีกี่ท่านเอาเงินเดือนคนนี้ไปหารมันเกิน100,000บาทไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าได้ไม่หมดทุกคนอีกทั้งนั้นนะ
0: ก็ต้องดูค่ะว่าเกินไม่เกิน
1: อ๋อต้องดูว่าเกินไม่เกินอีกนะครับผมก็คิดว่าถ้าเป็นเด็กเกิดมาปุ๊บก็ไปขอเลยอย่างนี้เป็นลูกใครเขาช่างอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ก็ขอได้ค่ะลองพิจารณาม
2: ันก็อาจจะเป็นเข้าเงื่อนไข
0: ค่ะต้องดูว่าขึ้นตรงเงื่อนไขของเราไหม
1: ครับอันนี้คือข้อมูลของเด็กเนา
0: ะ
1: ตั้งแต่แรกเกิดนะครับไปแจ้งที่สำนักงานพม.ของเราเพื่อรับเบี้ยเด็กพูดง่ายๆหรือว่าเงินช่วยเหลือ
0: เงินอุดหนุน
1: เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับได้เดือนละ600บาทนะครับเยอะพอสมควรอยู่นะแต่อย่างถ้าคนมีประกันสังคมอย่างนี้ก็แจ้งประกันสังคมด้วยก็ได้เนาะเด็กแรกเกิดก็มีรู้สึกว่าจะ6ปีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะจะเป็นตัวนั้นจะเป็นเงินสงเคราะห์บุตรค
1: ่
0: ะ
1: เงินสงเคราะห์บุตรนะครับให้เดือนเท่าไหร่ไม่รู้น้องผมเองก็ไม่ได้มีเด็กน้อยนะครับตอนนี้เนาะพูดง่ายๆว่าก็ไปแจ้งที่หลายที่ด้วยกันนะครับว่าเด็กแรกเกิด1แจ้งพม.เดือนละ600บาทจนถึง6ปีถ้าใครพ่อแม่ใครมีประกันสังคมทำงานที่เกี่ยวกับประกันสังคมก็เป็นเงินสงเคราะห์บุตรกรณีของสำนักงานประกันสังคมอีกทีหนึ่งครับตัวนี้ก็หลายช่องทางด้วยกันนะครับส่วนผู้สูงอายุนี่น้องดีมทำงานเกี่ยวข้องเงินพวกนี้โดยตรงมีเงินปรับสภาพบ้านมีอะไรไหมครับสำหรับผู้สูงอายุได้ทำได้เกี่ยวข้องไหม
0: ปรับสภาพบ้านจะเป็นอีกพี่คนหนึ่งทำแต่ว่าหนูก็ช่วยแบบว่าตรวจสอบข้อมูลเฉยๆค่ะ
1: ครับตรวจสอบข้อมูล
0: จะเป็นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินนะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้รายละเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้จะ
1: เงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน
0: พิจารณาเหมือนกันค่ะว่าสมควรให้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ขั้นต่ำก็ 1,000 บาท
1: อ๋อและทีนี้ที่ผ่านมางานที่น้องดีมทำอยู่นะน้องดีมได้ออกมาต้อนรับพวก อย่างเช่นพวกเขาไปทำบัตรใหม่อะไรยังไงมีการแนะนำอะไรไหมครับนั่นตัวนี
0: ้ก็มีค่ะก็มีออกมาต้อนรับประชาชนนะคะที่มารับบริการที่สำนักงานก็จะเป็นเกี่ยวกับงานเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: จะเวียนกันไป
1: ครับ
0: แล้วแต่เวียนว่าคนนี้นั่งหน้าคนนี้นั่งหลังอะไรแบบนี
1: ้ล่าสุดนี่ก็จะมีเกี่ยวกับเข้าไปลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแต่ทีนี้น้องดีมเนี่ยมีข้อมูลไหมครับว่าเนี่ยคนเหล่านั้นที่เขาไปลงน้องดีมได้ช่วยลงไห
0: ม
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเห็นพม.คนที่เป็นรายเดิมอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
1: เห็นพม.
2: หมดเขตวันที่21
0: ไม่มีนะคะ
1: เห็นบอกว่าไปลงข้อมูลอยู่เนาะหมายถึงว่านี่อาจจะเป็นคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่น้องดีมเนาะเห็นบอกว่าได้มาลงข้อมูลส่วนนี้ไหมเขาเลยอยากสอบถามว่าน้องดีมเองนี่ได้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
0: ทำค่ะแต่ว่าหนูเป็นสีเติมตั้งแต่ปี65ก็เลยง่ายค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็แสดงว่า
0: แค่กดยืนยันเฉย
1: ๆเอาอย่างนี้เขาไม่เช็คข้อมูลบอกว่า ทำงานที่พอมองหรือทำงานที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ก็พิจารณาข้อมูล
1: อ๋อพิจารณาข้อมูล
0: ยังไม่รู้ว่าจะผ่านไหมค่ะยังไง
1: เขาต้องดูรายได้ด้วยเนาะว่ารายได้ของเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะพิจารณาแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเพราะว่าเราเป็นรายเดิมเนาะ
0: ใช่
1: บางทีก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องมีแต่ที่แน่ๆข้อมูลนี่มีเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถอะไรต่างๆด้วยกันเนาะมีพื้นที่ทำกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องทำพูดง่ายผ่านคณะกรรมการที่เขาคัดกรองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้คนพิการเนาะบางทีคนพิการเองก็ผมคิดว่าคนพิการเนี่ยเขาจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับว่าอยู่ที่สำนักงานพม.อย่างผมนี่ไม่ใช่คนพิการเอ้ยไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะแต่หมายถึงว่าผมไม่เคยมีทีนี้เขาบอกว่าให้อยู่เฉยๆ เดี๋ยวทางพม.หรือทางฝ่ายปกครองเขาจะจัดการเองเขาจะสำรวจ
2: ครับ
1: ถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วจะไปรู้ได้ไงเนาะถ้าเราไม่ไปแจ้งความจำนง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับเราต้องไปแจ้งความจำนงหรือติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยื่นเรื่องเข้ามาให้ตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆก็จะไปเคาะประตูบ้านอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ ก็รอเก็บตกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่งหมดเขตเป็นวันที่21ที่ผ่านมาที่ยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ก็เขาจะมีว่าการเก็บตกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ในการเดินทางไปทำงานน้องดีมเดินทางไปทำงานนี่เดินทางไปทำงานยังไงครับ
0: ก็มีรถยนต์ส่วนตัวค่ะก็แฟนไปส่งค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ไปส
1: ่งครับมีแฟนแล้วเนาะมีลูกแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ขนาดนั่งวีลแชร์ยังมีลูกได้เก่งเนาะก็แสดงว่าเหมือนลูกที่ออกมาโทษนะเหมือนคนปกติทุกอย่างไหม
0: ปกติค่ะ
1: ครับ
0: ปกติทุกอย่าง
1: ตอนที่น้องดีมท้องคุณหมอแนะนำไหมอะไรยังไงครับ
0: คุณหมอแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ
1: ์
0: เพราะว่าหนูกระดูกสันหลังคดแล้วก็เป็นโรคของผื่นด้วยเขากลัวว่าหนูจะเหนื่อยกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะกลัวเราจะไม่ไหวอะค่ะแต่ว่าในความเป็นเราเนาะเราจะเป็นแม่คนแบบนี้ค่ะแล้วก็ยืนหยัดคำเดิมว่าจะอยู่ต่
1: อ
0: จะให้น้องเกิดมาให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขากลัวแบบว่ามดลูกจะแตกเพราะว่าเราตัวเล็กอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดพร้อมกันไม่ทำลายเขาม
1: ีไม่ตอนนั้นที่เริ่มจะหมายถึงว่าก่อนที่จะตั้งท้องตั้งอะไรได้ปรึกษาคุณหมอไหม
0: ไม่
1: ก็คือมีก็มีเลย
0: มีก็มีเลยอ๋อ
1: แล้วนี่ผลออกมาพูดง่ายว่าตอนนั้นเราคิดไหมว่าลูกออกมาจะเป็นพี่กงพี่การโน่นนั่นนี่หรือไม่สมประกอบอะไรประมาณมีคิดไหม
0: ไม่คิดเลยค่ะก
2: ็ไม่เขาไม่ได้เป็นกระดูกสันหลัง
1: แล้วก็นั่งวีลแชร์อุ้มท้องนี่นะ
0: ค่ะ
1: แต่คนปกติก็มีได้นะครับคนพิการสามารถมีได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรึกษาคุณหมอแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยสอบถามอยู่เพราะว่าทางเคยเจอคนที่นั่งวีลแชร์แล้วก็มีท้องด้วยบางทีคนใส่สายก็ท้องได้เหมือนกัน
2: ประมาณเหมือนกันนะ
1: ก็ท้องได้เหมือนกันแต่หมายถึงว่าอาจจะใช้วิธีการผ่าออกอย่างนี้นะครับนอกเพราะว่าเขาเองไม่รู้สึกที่จะไอ้นี่เบ่งลูกออกมาแต่สำหรับน้องดีมนี่ก็คือออกคลอดตามปกติไหม
0: ค่ะคลอด
1: คลอดเหมือนกันเนาะน้องอุดมสมบูรณ์ดีปกติ
0: อุดมสมบูรณ์อ้วนมาก
1: อ้วนมากปัจจุบันอายุเท่าไหร
0: ่5ขวบค่ะ
1: 5ขวบแล้วนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: ผ
1: ู้
0: หญ
1: ิ
0: งค
1: ่
0: ะ
1: โอ้นี่แข็งแรงนะแต่คุณหมอบอกว่าณตอนนั้นคุณหมอว่าบอกว่าให้ยุติการตั้งครรภ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแม่ซึ่งกำลังกระดูกสันหลังไอ้ตอนนั้นกระดูกสันหลังคดเพราะสาเหตุอะไรครับเพราะว่าปกติน้องดีมก็เดินได้แต่ก่อน
0: มันคดหลังจากที่หนูเดินไม่ได้5ปี
1: หมายถึงว่าเรามานั่งแล้วมันคดเองหรือว่ามันยังไง
0: เพราะว่าเรานั่งเยอะเกินไปมันก็เริ่มคดไปเรื่อยๆอะไรแบบน
1: ี้เอ้านั่งแสดงว่าไม่ได้นั่งตัวตรงหรือนั่งอะไรหรือเป็นเอง
2: นั่งท่าดีเลย
0: ใช่มันค่อยๆคดทีละนิดไปมันก็เลยเกิดเป็นแบบนี้
1: ครับโอ้ตัวนี้ก็แสดงว่าต่อไปไม่สามารถมีน้องอีกได้หรือว่ามีได้อยู
0: ่มีได
1: ้อ๋อมีได้อยู
0: ่
1: อ๋อมีได้ปกติเนาะผมเองก็นึกว่ากระดูกสันหลังคดได้จะมากดที่ท้องเมื่ออะไรอะไรประมาณนี้
0: ตอนนั้นหนูก็กระดูกคดตอนที่ตั้งครรภ์น้องก็กระดูกคดอยู่แล้ว
1: ตัวนี้ก็คือน้องดีมเนาะซึ่งทำงานที่พม.ถ้าใครมีอะไรสอบถามสามารถโทรเข้าร่วมรายการได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ แต่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนาะเพราะว่างานของน้องเองก็เป็นงานที่เกี่ยวกับช่วย
0: ค่ะ
1: คำว่าผู้ช่วยพัฒนาสังคมนะครับ
0: ช่วยท
1: ุ
0: กตำแหน่ง
1: ช่วยทุกตำแหน่งช่วยทุกอย่างเนาะที่แจ้งมาแต่หมายถึงว่าหน้าที่หลักๆก็คือ
0: ขี้เอกสาร
1: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุใช่ไหมผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ไปแล้ว
0: เด
1: ็กแรกเกิด
2: ผู้สูงอายุมีเงินกู้อยู่ใช่ไหม
0: ม
2: ี
0: เงินกู้ค
1: ่
0: ะ
1: เงินกู้เท่าไหร่ครับผู้สูงอายุ
0: เริ่มต้น 30,000 บาท
2: 30,000 บาท
1: เกณฑ์ผู้สูงอายุที่จะขอเงินกู้นี่หมายถึงว่าต้องผ่านเกณฑ์อะไรยังไงบ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไรพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมนิดนึงครับ
0: คุณสมบัตินะคะก็เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปค
1: ่
0: ะแล้วก็มีประกอบอาชีพอยู่แล้วค่ะ
1: ประกอบอาชีพหมายถึง
0: เช่นแบบว่าการนำเงินไปประกอบอาชีพเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: หมายถึงว่าอาชีพที่เขาทำอยู่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะเขาเกษียณมาแล้วน้องพูดถึงหมายถึงว่าได้ทุกคนไหมผู้สูงอายุสมมติว่าเป็นข้าราชการบำนาญอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นผู้สูงปกติผู้สูงอายุธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนข้าราชการ
0: ค่ะ
1: อ๋อสังสมาธิขอกู้ยืมได้แล้วเขาทำงานประจำหมายถึงว่างานประจำที่เขาทำอยู่ทำไร่ทำสวนนี่ปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานโรงงาน
0: เงินผู้สูงอายุนะคะคือเราจะกู้ไปทำประกอบอาชีพเพิ่ม
1: อ๋อเช่น
0: ลงทุนเพิ่มเช่นขายของเลี้ยงวัวปลูกพริกอะไรประมาณนี้
1: เหมือนคนพิการนี่เนาะแต่หมายถึงว่าเบื้องต้นได้ 30,000 บาทสูงสุดได้เท่าไหร่ครับของผู้สูงอายุเท่ากับคนพิการไหม
0: เท่ากันค่ะ
1: เท่ากันถึง120,000เลยบอก
0: ไม่ค่ะต้องดูคนค้ำก่อนว่าเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะต้องดูคนค้ำเหมือนเกณฑ์ของคนพิการเลยค่ะ
1: เหมือนเกณฑ์คนพิการแต่หมายถึงว่าขั้นต่ำก็คือ 30,000 บาทแต่ของเรานี่คนพิการก็ขั้นต่ำก็อยู่ที่ 60,000 นะ อยู่ที่ 60,000 ถึง 120,000 ทีนี้ผมรอ 300,000 อยู่นะครับว่าจะ ผมรอ 300,000 อยู่นะว่าจะกู้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนค้ำนี่ต้องเงินเดือนเท่าไหร่ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าและต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนค้ำจะไปดูฐานเงินเดือนว่า
2: อันนี้ 30,000 บาทนี้ผ่อนกี่ปี
0: 5 ปี
1: เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าต้องพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าใครที่ประกอบอาชีพอยู่ต้องมีคนค้ำไหม
0: มีคนค้ำค่ะมีคนค้ำเหมือนกัน
1: มีคนค้ำเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงอายุนี่พูดง่ายว่าอายุก็จะเหลือน้อยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ดูเป็นเคสไปแต่บางคนอายุ70แข็งแรงก็มีนะ
2: ครับ
1: ต้องดูเป็นรายๆไปเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตสมมุติเฉยๆนะครับเราก็ต้องไปอันนี้กับคนค้ำประกัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องคนค้ำประกันแต่ถ้าคนค้ำไปก่อนก็ค่อยหาคนค้ำใหม
2: ่ครับ
1: ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ค้ำได้เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: อ๋อได
0: ้แต่ว่าก็จะพิจารณาตามเงินเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ว่าจะได้เท่าไหร่เนา
0: ะ
1: ครับตัวนี้ของเราเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเดือน2นาทีสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้น้องดีมฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยโดยเฉพาะคนพิการที่กำลังท้อแท้อยู่ณตอนนี้ครับ
0: ก็อยากฝากถึงคนพิการทุกคนนะคะก็อยากขอให้กำลังใจทุกคนนะคะต่อสู้นะคะแล้วก็ออกมายืนหยัดในตัวเองค่ะแสดงศักยภาพของตัวเองให้สังคมได้รู้ค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นกำลังแรงใจนะคนที่กำลังท้ออยู่นะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีคนพิการอยู
0: ่
1: น้องดีมเองก็เป็นคนพิการพิการมาแล้วประมาณ15ปีได
0: ้
1: ครับซึ่งสาเหตุก็จากกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้วีลแชร์แต่น้องเองก็ไม่สามารถเข็นได้เหมือนกับพวกผมนะครับวีลแชร์น้องดีมก็ต้องใช้
0: ว
1: ีลแชร์ไฟฟ้าเท่านั้นในการเดินทางก็ลำบากอยู่นะครับลำบากคนละอย่างกันเนาะซึ่งแขนมีแรงพอมีแรงไหมยกนั่นนี
0: ่
1: แล้วก็น้องดีมเองก็เป็นคนพิการที่สู้ชีวิตพอสมควรซึ่งเรียนจบระดับปริญญาตรีด้วยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเนาะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็ต้องขอขอบคุณน้องดีมมากๆนะครับซึ่งน้องเองก็สละเวลามาร่วมรายการเวลามาถึงช่วงสุดท้ายผมมิชัยสายมั่นคุณชัยยุทธสัมภวงศ์ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณคุณจักรกิจประสานวอนเนาะผู้ควบคุมรายการของเรานะครับเจอกันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
2: ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัว
3: เป็นแบบเรียนร่วมอะครับ
4: อืม
3: ใช่ครับแล้วก็จนถึงช่วงอายุ13 14
4: ค่ะ
3: มีความคิดอยากลองเล่นกีฬาครับก็เลยลองสอบถามพี่ๆที่เขาเล่นกีฬาอยู่ตอนนั้น
4: ค่ะ
3: ครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปร่วมฝึกซ้อมกับเขาครับจนมีโอกาสได้ไปแข่งในนามทีมชาติครับ
5: คือทำไมเราถึงเลือกบาสเกตบอล
3: ส่วนตัวชอบกีฬาบาสอยู่แล้วครับแบบว่าตอนเด็กๆเราเห็นเพื่อนๆคนปกติเล่นเราก็อยากจะเล่นบ้างแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นวิวแชร์ก็สามารถเล่นได้เนี่ยครับ
4: ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีความคิดอยากที่จะเล่นกีฬาในตอนนั้นเฮ้ยมันเท่หรือว่าแบบมันได้ฝึกอะไรนะในสิ่งที่เราคิดในตอนนั้นเนี่ย
3: ครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็อย่างนึงก็มันดูสนุกครับมันเป็นกีฬาที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นได้ออกกำลังกายแล้วก็
4: จริงๆประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันนะพี่นัทกีฬาเนี่ยบางทีเราคิด เราจะคิดถึงแต่เรื่องของการฝึกความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วพอบางคนมาลองเล่นเนี่ยบางกีฬาหลายๆกีฬาเนี่ยเอ้ยมันได้เพื่อนเนาะใช่ไหมโฟก
3: ใช่ครับ
4: มันได้เพื่อนได้สังคมได้อยู่ในสังคมที่คนรักสุขภาพคนอยากดูแลตัวเองอยากแข็งแรงไปด้วยกัน
5: แล้วกีฬาที่โฟกเล่นเนี่ยก็คือเล่นตั้งแต่ตอนมัธยมใช่ไหมคะถ้าพูดอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เป็นมีประโยชน์ยังไงหรือเปิดทางยังไงให้โฟกอ่ะได้ก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน
4: ตอนเริ่มเนี่ยเขาเริ่มด้วยบาสเกตบอลเลยหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มจากอะไรมาก่อน
3: โฟกไม่เคยเล่นกีฬาอื่นมาก่อนเลยครับโฟกเริ่มที่บาสอย่างเดียวเลยก็โฟกรู้สึกว่าจากการที่ได้เล่นมันทำให้โฟกได้มาคลุกคลีใช้ชีวิตกับวงการคนพิการแบบว่าเต็ม 100% เลย
5: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าเราเหมือนหยุดเรียนแล้วก็ออกจากบ้านมาเพื่อเล่นโดยเฉพาะไงครับ
4: อ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆพิการอย่าง
3: น
4: ี้ป่ะคะ
3: ไม่ครับก่อนหน้านี้คือเรียนร่วมกับคนปกติครับแต่ว่าพอเราได้มาฝึกเล่นกีฬาได้เข้าแคมป์ทีมชาติกับพี่ๆเขาเราก็เลยเหมือนเราได้สกิลการใช้ชีวิตเป็นในตัวด้วยครับการดูแลตัวเองเราได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวนะมีหลายคนที่เป็นเหมือนเราแล้วก็มีหลายคนเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าถ้าเราโตขึ้นเราจะดูแลตัวเองยังไงเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับ
4: แล้วอันนี้น่าสนใจว่าเราปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้คลุกคลีอะไรกับเพื่อนเพื่อนพิการแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเริ่มต้นติดต่อเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการกีฬาคนพิการยังไงเนี่ยเหมือนเราไปหาโรงเรียนหรือเราเข้าไปทางไหนเพราะว่าคิดว่าวันนี้หลายๆคนฟังเนี่ยอาจจะมีบางคนเน
5: า
4: ะที่พิการเหมือนกันเนี่ยแต่แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงทำยังไงของโฟกเนี่ยเราทำยังไง
3: ในเคสของโฟกมันไม่ได้แบบว่าเป็นพิธีการอะไรขนาดนั้นครับแบบว่าเหมือน
5: เรารู้จักใครอื่นเรารู้จักเราต้องมีคนรู้จักใช่ไหมคะตอนแรก
3: ใช่ใช่ครับเหมือนโฟกเป็นคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
3: แล้ววีลแชร์โฟกบางครั้งมันมีอาการชำรุดมันต้องการซ่อม
5: ค่ะ
3: แล้วโฟกเอาวีลแชร์ไปซ่อมที่ที่หนึ่งครับแล้วเจ้าของร้านเขาเป็นนายกสมาคมกีฬาวีลแชร์บาส
4: โอ้โหเข้าทางเลยแบบนี
3: ้ครับแล้วทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นเราเอาวีลแชร์ไปซ่อมเนาะเขาก็มองว่าเราดูน่าจะเล่นกีฬาได
5: ้อ๋อมีพื้นดูมีแววว่างั้น
4: ม
5: ี
4: หน่วยการดี
3: ใช่ๆด้วยแบบลักษณะทางกายภาพนะครับ
5: ตอนนั้น
3: ครบ9ขวบครับ
5: โอ้ตั้งแต่9ขวบโอ
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: พอเราใช้คำว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยสงสัยเลยว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติของร่างกายยังไงหรอเราถึงจะเล่นบาสเกตบอลวีลแชร์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบ
3: บ
4: อย่างน้อยมือมันต้องขยับได้ปกติหรือว่ามันยัง
3: ใช่ครับหลักๆก็จะเป็นหมายถึงว่าสภาพร่างกายช่วงบนที่แบบว่า
5: แข็งแรง
3: ครับก็คือแขนมือนิ้วหัวไหล่อะไรเงี้ยครับ
5: แปลว่าโฟกนี่เป็นเด็กตัวใหญ่ป่ะคะ
3: ไม่ครับโฟกไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่เป็นคนตัวเล็กครับกลาง
4: ๆเล่นบาสเกตบอลบนวีลแชร์เนี่ยมันเป็นยังไงอะโฟกมันต่างจากบาสเกตบอลปกติยังไงบ้าง
3: ครับผมถ้าหลักๆถ้าเรามองด้วยตาเปล่าๆมันก็จะมีความคล้ายๆกันในเชิงที่ว่าเปลี่ยนจากการเดินหรือการวิ่งนะครับมาเป็นการนั่งวีลแชร์แล้วก็กฎกติกาก็จะมีปีกย่อยเล็กน้อยแต่โดยรวมก็จะเหมือนคนปกติครับก็คือความสูงห่วงเท่ากันอะไรเงี้ยครับ
4: เท่ากันด้วย
3: ใช่ครับแบบว่าคนปกติต้อง92ไม่ถึงว่าเดิน29หรือว่าวิ่ง29
5: ค่ะ
3: ต้องดอกบอล1ครั้งใช่มั้ยครับ
5: ค่ะ
3: ในทางวิชาบาสก็จะคล้ายๆกันก็คือสามารถปั่นได้2ครั้งก็คือมือ1ปั่น1 2แล้วก็ต้องลงบอล1ครั้งครับ
4: โอ้แล้วมันจะชูตนี่เพราะว่าถ้าปกติมันต้องสูงใช่มั้ยพี่นัทแล้วมันถึงจะชูตได้แต่ว่าอันนี้ก็คือพอเรานั่งวีลแชร์เนี่ยม
5: ัน
4: ต้องเตี้ยกว่าอยู่แล้วแล้วเราใช้ห่วงเท่ากันความสูงเท่ากันเนี่ยมันต้องชูดยังไงคะนึกภาพ
3: คือก็ใช่ครับมันคือจุดที่เราจะต้องพยายามมากกว่าคนปกติตรงนี้ครับ
5: ค่ะโอ้ถือว่าแบบใช้ความพยายามมากนะคะ
4: งั้นถามนิดนึงเลยว่าแล้วเราฝึก วันหนึ่งเยอะไหมกี่ชั่วโมงเป็นยังไงพอเราเข้าไปทีมชาติแล้วมันมีความท้าทายยังไงบ้างไหมแล้วเราต้องเรียนหนังสือด้วยเนี่ย
3: ตอนนั้นโฟกดรอปทุกอย่างเลยครับผมไม่ได้เรียนเลย
4: ใช่
5: ค่ะดรอปหมดเลยเหรอคะเพื่อฝึกอย่างเดียวเหรอกี่ปีคะ
3: ตอนนั้นโฟกเล่นประมาณตั้งแต่อายุ14จนถึงอายุ18ประมาณเกือบ5ปีครับ
5: โอ้5ปีเต็มๆที่ใช้การฝึกใช่ไหมคะเพื่อไต่อันดับด้วยใช่ไหมคะ
3: 4ปีกว่าใช่ครับ
5: แล้วอยากจะทราบว่าการเล่นบาสของโฟกเนี่ยมันเปิดโอกาสอะไรในชีวิตให้เราดีขึ้นไหม
4: เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง
3: สำหรับโฟกบาสให้หลายอย่างมากเลยครับแบบว่าให้โอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิตการเติบโตงานโอกาสในการได้ทำสิ่งใหม่ๆ
5: แล้วเรียนที่ธรรมศาสตร์นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ได้โอกาสด้วยค่ะ
3: นี่โฟกเลือกออกมาเรียนด้วยตัวโฟกเองครับ
5: เขาต้องเอาเขาเรียกว่าโปรไฟล์อะไรไหมว่าเราเป็นทีมชาติบาสนะเขาคัดเลือกเป็นพิเศษเพื่อเหมือนมัน
4: ม
5: ีโควต้
4: านักกีฬา
5: อ
4: ันนี้ไหม
5: คะ
4: อันนี้ไม่ได้มีไหมหรือ
3: ก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าส่วนตัวโฟกเข้าด้วยโควต้านักศึกษาพิการครับ
4: ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าจินตนาการถึงหนุ่มเท่นะพี่นัทกีฬาก็เด่นนะคะการเรียนก็ไม่ทิ้งเรียกว่าตอนนี้กลับมาเป็นหนุ่มวิศวะแล้วตอนนี้กับบาสนี่เป็นยังไงคะยังฝึกซ้อมยังเล่นอยู่มากน้อยแค่ไหนบ้าง
3: กับบาสตอนนี้ก็ให้ความสำคัญรองลงมาแล้วครับเพราะว่าอยากจะโฟกัสเรื่องการเรียนมากกว่าครับช่วงนี้
5: เพราะว่าการเรียนก็ยากนะวิศวะนะ
3: ใช่
5: ครับแล้วตอนนี้โฟกยังอยู่ในทีมชาติไหมคะ
3: อ๋อตอนนี้ไม่ละครับแต่ว่าก็ถ้ายังมีโอกาสที่เราว่า
5: ค่ะ
3: หรือว่าเราพร้อมที่จะสามารถกลับไปซ้อมกับทางทีมได้เขาก็ยังยินดีที่จะให้เราก
4: ลับไป
3: ซ้อมด้วย
4: ฝึกช่วยซ้อม
5: เหมือนรุ่นพี่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้อยากให้เล่าสักนิดนึงค่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าบาสเนี่ยให้อะไรเราหลายอย่างมากๆแล้วอยากให้แชร์นิดนึงว่าบรรยากาศที่ได้ในการฝึกซ้อมตอนนั้นเนี่ยนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่โฟกได้วันนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนอ่ะพอเชื่อว่านึกไม่ออกเนาะว่าบรรยากาศการฝึกกีฬาทีมชาติของคนพิการเนี่ยมันจะเป็น
5: มันจะเข้มข้นขนาดไหน
4: เป็นย
5: ัง
4: ไงมันจะเหมือนคนปกติไหม
5: ค่ะ
4: ทำอะไรบ้างแต่ละวัน
5: เริ่มตั้งแต่แรก
3: โปรแกรมฝึกซ้อมของโฟกนะครับตอนที่ได้ซ้อมร่วมกับพี่ๆตอนแรกเราเข้าไปแล้วก็ยังเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลย
5: ค่ะ
3: คือเราไม่
5: มีตำแหน่ง
3: เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยครับเราเป็นแค่เด็กที่เพิ่งเข้ามาซ้อมร่วมกับพี่ๆเขาเราก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างจากรุ่นพี่เงี้ยครับเพื่อที่ว่าวันนึงเราจะสามารถร่วมซ้อมกับเขาได้โดยที่ไม่เป็นตัวถ่วงครับแล้วก็อย่างตารางฝึกนะครับถ้าเป็นบาสเราจะซ้อมกันประมาณ6วันต่อสัปดาห์ครับ
5: วันละกี่ชั่วโมงคะ
4: 6วัน
5: วันละ
4: ทำงานเลยนะคะ
3: 6วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นช่วงธรรมดาเราจะซ้อมกันวันละ4ครับ
5: อ๋อค
3: ่
5: ะ
3: แต่ว่าถ้าเป็นช่วงใกล้แข่งเราจะซ้อมประมาณ6ชั่วโมงต่อวันครับมันดูเหมือนไม่เยอะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเวลาซ้อมเป็นอย่างช่วงเช้าจะเป็น9โมงถึง11
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ช่วงเย็นจะเป็นบ่าย3หรือว่าใช่บ่าย3ถึง6โมงเย็นเงี้ยครับ
5: ค่ะแล้วอวัยวะส่วนไหนอะคะที่เขาจะเน้นกันเป็นพิเศษเพราะว่าอย่าลืมนะคะบาสเนี่ยมันต้องใช้แรงทั้งบนส่วนบนใช่ไหมเขามีแบบว่าอะไรที่ดูแบบ
4: ม
5: ัน
4: ต้องฝ
5: ึ
4: ก
5: พิเศษ
4: ยกเวทอะไรอย่าง
5: น
4: ี้ด้วยหรือเปล่า
3: โฟกัสคิดว่าแทบทุกส่วนเลยครับเพราะว่าบาสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดครับแล้วมันต้องอาศัยการคาร์ดิโอที่เยอะมากๆเนี่ยครับ
5: แล้วก็ต้อง
3: ใช้ทุกส่วนเลย
5: รวดเร็วว่องไวใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
5: ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นบาสของคนพิการคือต้องรถด้วยรถวิวแชร์
4: รถต้องแข็งแรงใช่ไหมอ
5: ย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ครับ
5: เราต้องเลือกอะไรเป็นพิเศษ
3: สองส่วนประกอบหลักๆครับก็คือมันจะมีประกอบด้วยพื้นฐานร่างกายเนาะที่แข็งแรงสองก็คือทักษะที่เราจะต้องฝึกฝนขัดเกลามันทุกวันเนี่ยครับ
4: ต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นทักษะในการบังคับรถอันนี้เกี่ยวด้วยไหม
3: ใช่ครับก็ต้องมีทั้งการใช้รถแล้วก็มีการเล่นบอลครับม
4: ัน
3: ต้องควบคู่ไปด้วยกันครับ
4: เพราะเขาเรียกว่าแบบอย่างวิ่งอย่างเงี้ยเนาะพี่นัทเราก็ต้องเลือกรองเท้าที่มันพอดีที่มันกระชับมันซัพพอร์ตเราได้เงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่รถนี่มันอาจจะซับซ้อนกว่ารองเท้าไหมว่าอันไหนมันขยับเร็ว
5: คือมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรพิเศษไหมโฟกที่มันจะต้องใส่เข้าไปให้มันลื่นไหลกว่าวีลแชร์ทั่วไป
4: เพราะว่าดูทาน้ำมันอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยหรอ
5: ใช่พอพี่ดูในการแข่งขันน่ะมันไม่ใช่วีลแชร์ธรรมดาแน่ๆมันต้องมีอะไรพิเศษยังไงคะ
3: จะเป็นวีลแชร์ทางสำหรับเล่นกีฬาโดยเฉพาะครับจะเป
4: ็
3: นว
4: ี
3: ลแชร์ที่จะต้องมีเขาเรียกว่าล้อข้างๆที่ต้องอาจจะกางออกเป
4: ็
3: นองศาของเขาเงี้ยครับเพื่อให้ที่ว่าเราจะได้
5: หมุน
3: เล
5: ี้
3: ยวได้ง่ายแล้วก็ต้องมีล้อหลังคอยซัพพอร์ตไม่ให้หงายหลังอย่างเงี้ยครับ
4: โอ้แล้วอย่างวีลแชร์แบบนี้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมมันเหมาะไหมแบบโอ้ยอยาก
3: จริงๆเพราะว่ามันใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกด้วยขนาดที่มันค่อนข้างจะกว้างกว่า
5: ใช
3: ่ครับ
4: เขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าเลยนะรองเท้าถ้าเราจะวิ่งเราก็ต้องสวมแบบนี
3: ้ใช่ครับ
4: ถ้าเราจะใส่เดินเราก็ต้องเลือกเป็นรองเท้าแบบนี้ใส่เล่นโบว์ลิ่งก็ต้องเป็นรองเท้าอีกแบบนึงเน
3: า
4: ะ
3: แต่ว่ามันจะมีรายละเอียดยิบย่อยลงไปอีกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคร่าวๆคือ วีลแชร์สำหรับแต่ละคนมันจะเบาะขนาดจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ละคนตัวเล็กตัวใหญ
5: ่ค่ะ
3: แล้วก็ความสูงของวีลแชร์ก็จะไม่เท่ากันอีกครับ
5: ค่ะ
3: มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่นั่งเขาเป็นคนพิการระดับไหนครับแปลว่าถ้าเป็นคนที่แข็งแรงมาก
5: ค่ะ
3: เขาก็จะนั่งวีลแชร์คันที่สูงหน่อยครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการควบคุมเอวได้ดีมีขาช่วยประคองอะไรอย่างนี้ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วแบบนี้มันมีโรงงานที่ผลิตให้มันเหมาะกับแต่ละคนเลยไหมคะหรือว่าเขาจะต้องทำยังไงคะเรื่องวีลแชร
3: ์มีครับผมมีครับราคาค่อนข้างสูงครับ
4: แต่ว่าคือถ้าเราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะผลิตพิเศษให้เราเลยอย่างเงี้ย
5: ราคานี่เป็นแสนไหม
3: เป็นแสนนะครับผม
5: ต้องรักษายิ่งชีวิตแล้วนะเนี่ย
4: แล้ว
3: แต่จริงๆเรามีบริษัทที่ไทยแล้วครับเพราะว่าหมายถึงคนไทยเราก
4: ็ผลิต
3: สามารถทำได้แล้วใช่ครับ
4: ค่ะฟังแบบนี้มันมีการแบบโกงกันได้ไหมโฟกแบบอย่างเช่นสมมติว่าเอ้ยเราใช้
5: ผลักกันอะไรกัน
4: เราใช้วีลแชร์ที่มันซัพพอร์ตสูงหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้เราชูดง่ายขึ้น
5: ได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหม
4: หรือแบบไปเอาอะไรไปหยอดวีลแชร์คนนี้ให้มันแบบ
5: ให้มันขาดฟืนเนาะ
3: จริงๆมันมีครับมันมีกฎข
4: ึ้
3: นมาตลอดคร
4: ับ
3: อย่างปัจจุบันเขาก็จะมีกำหนดไว้ว่าล้อวีลแชร์มีขนาดต้องมีขนาดเท่าไหร่สามารถสูงได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่ำได้ไม่เกินเท่าไหร่ครับ
4: โอ้โห
3: แล้วก็ถ้านอกเหนือจากนั้นก็จะมีกรรมการในสนามนะครับคอยเช็คว่าคนไหนมีตุกติกหรือเปล่
4: า
3: อย่างประสบการณ์โฟกที่เคยเห็นมานะครับก็เขาจะใช้เท้าเบรกสำหรับคนที่ขาขาข้างหนึ่งนะฮะสังเกตว่าเขาจะใช้ส้นเท้าสมมติว่าเขาวางเท้าไว้ตรงที่พักเท้าใช่ไหมครับแล้วสมมติมือเขาปั่นวีลแชร์หรือว่าจับบอลอยู
4: ่
3: แทนที่เขาจะมือมาเบรกเขาใช้เท้
4: า
3: เบรกแบบเนียนๆอย่างเงี้ยครับ
5: อ๋อไม่ได้อย่าง
3: น
5: ี้
3: ไม่ได้ครับ
4: โอ้ไม่ได้ผิดกฎ
5: เพราะว่าใช้วีลแชร์วีลแชร์ห้ามใช้เท้า
3: ใช่แล้วก็แบบห้ามแอบยืน
5: โอ้มีบางคนแอบยืนได้เพราะว่าบางคนอาจจะพอยืนได้ใช่ไหมคร
3: ับ
5: โฟก
3: ใช่ๆครับเหมือนยกก้นขึ้นมาสูงหน่อยครับ
5: โอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้โอ้เรา
4: จริงๆมันสนุกเหมือนกันนะ
5: ละเอียดเนาะ
4: ฟังแบบ
3: ละเอียดครับละเอียดมาก
4: ฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนมันเป็นโลกกีฬาอีกแบบหนึ่งเลยนะที่มันก็มีโกงมีอะไรกันได้แล้วกรรมการก็ต้องเฝ้าดูดีๆนะว่าถึงจะเป็นกีฬาคนพิการก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันใช่ไหมพวก
3: ใช่ครับ
5: ทีนี้พี่อยากจะถามว่าตอนเนี้ยโฟก็เริ่มห่างร้างลาในวงการแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังพอที่จะเป็นรุ่นพี่ที่จะให้คำแนะนำอะไรได้ทีนี้อนาคตค่ะ อนาคตที่โฟกหวังคาดหวังเพราะตอนนี้เราก็มาถึงและสิ่งที่เราได้มาตอนนี้ก็คือมาจากที่เราทำมาเมื่อในอดีตนะเราก็เปิดช่องก็คือกีฬาก็เปิดช่องอะไรให้เราได้มีณตอนนี้
4: จนเรามาเรียนและแล้วเรามองอนาคตของเรามายังไงบ้าง
3: อนาคตของโฟกใช่ไหมครับโฟกก็ยังรักในกีฬานี้อยู่เหมือนเดิมครับแบบมันเป็นกีฬาที่ให้ทั้งเพื่อนให้ทั้งความทรงจำดีๆเยอะแยะครับเพราะว่าเวลาช่วงนึงเราก็ได้ใช้ได้กับตรงนี
5: ้
3: ค
5: ิ
3: ดว
5: ่
3: าในอนาคต
5: ไหม
3: ไม่ครับ
5: อนาคต อยากจะ
3: โฟกแค่อยากเรียนจบแล้วก็ทำงานประจำครับแล้วให้กีฬาที่เรารักมันยังเป็นงานในเรื่อยหรือว่าวันหนึ่งที่เรามีความสามารถหรือเราเก่งพอที่เราจะไปเล่นร่วมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ได
5: ้
3: ก็ให้มันเป็นทางเลือกเดียวครับให้มันเป็นครั้งคราวครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ต้องทุ่มร่างกายแล้วเวลาด้วยเยอะมากถ้าเราไม่พร้อมจริงก็ยังไม่อยากจะไปอยู่จุดนั้นครับ
5: อายุเกี่ยวไหมเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นมันจะมีอายุนะการเล่นแบบเหมือนคนฟุตบอลอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นคนปกตินะแล้วของโฟกคนพิการนี่อายุเกี่ยวไหมเพราะว่ามันก็
4: จำกัดไหม
5: จำกัดไหมถึงว่าถึงกี่ปีไม่ควรเล่นอะไรมันแรงเรี่ยวแรงมันน้อยลงหรือยังไงคะ
3: จริงๆเกี่ยวครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับ
5: ค่ะ
3: เกี่ยวที่สำหรับโฟกคือโฟกเล่นในทีมชาตินามเยาวชน
5: ค่ะ
3: โอเลยได้ไปเป็นทีมชาติตัวจริงในรุ่นเยาวชนครับแต่ว่าตัวจริงในรุ่นเยาวชนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้ไปอยู่ชุดใหญ
5: ่ค่ะ
3: ครับก็คือเขาจะกำหนดอายุไว้ครับว่าไม่เกินกี่ปีอย่างของโฟก23ปีถ้าเกินกว่านี้คุณไม่สามารถเล่นรุ่นนี้ได้แล้วครับ
5: แปลว่าโฟกก็ไม่เล่นรุ่นเยาวชนแล้วเพราะอายุเกิน
3: ตอนนี้ยังไม่เกินครับ
5: อ๋อยังไม่เกินแต่ก็คือถ้าเกิน23ห้ามเยาวชนใช่ไหมคะเราไปเล่นรุ่นใหญ่เลยแต่เรามาทำตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะมาเรียนต
3: ั้
5: งใจเรียนก่อน
4: อยากให้โฟกแชร์สักนิดนึงค่ะว่าในเส้นทางของการเล่นกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์อะไรที่เรานึกย้อนกลับไปแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราสำเร็จมาเราทำผ่านมา
3: ก็น่าจะตอนที่ไปแข่งกับเพื่อนเราชนะครับ
4: ชนะเพื่อนหรือว่าแข่งร่วมกับเพื่อนแล้วชนะ
3: ใช่ครับแข่งร่วมกับเพื่อนแล้วชนะรู้สึกว่ามันเหมือนเราซ้อมด้วยกันใช้เวลาด้วยกันมาเยอะมากแล้วพอเราประสบความสำเร็จเราไม่ได้ดีใจแค่คนเดียวครับคร
4: ับมันคือรายการไหน
5: ใจของทั้งทีมรายการไหนคะ
3: น่าจะรายการ
5: แข่ง
3: เอเชียนยูธพาราเกมครับ
5: เอเชียนยูธ
4: ปีไหนคะปีไหน
3: มีปีที่แล้วครับเมื่อตอนเดือนธันวา
4: ว้าว
5: ค่ะ
4: เพิ่งจะสดสดร้อนร้อนมาเลยนะคะ
5: ค่ะก็ตอนนี้เวลาน้อยแล้วค่ะจะหมดเวลาละให้โฟกนะคะฝากพี่ๆน้องๆหรือว่าคนพิการแบบเราอะที่อยากจะเข้ามาเงี้ยเราจะบอกเขายังไง
4: เขาจะเข้าวงการกีฬาได้ยังไง
5: ค่ะ
3: ตอนนี้คิดว่าถ้าอยากเล่นหรือมีความสนใจด้านกีฬานะครับก็ทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook มีสมาคมหลายสมาคมเลยเนาะโฟก็ไม่ได้รู้จักใครอะไรเป็นพิเศษอยากให้ลองติดต่อไปทางเพจสมาคมดูครับว่าเรามีความตั้งใจอยากมีความตั้งใจหรือมีความสนใจในการอยากลองฝึกเล่นกีฬานั้นอะไรเงี้ยครับต้องถามรายละเอียดครับว่าต้องไปติดต่อที่ใครหรือว่าต้องไปที่ไหนอะไรเงี้ยครับคิดว่าเขาน่าจะให้คำตอบได้ครับ
4: ค่ะเรียกว่าถ้ามีความตั้งใจอย่าเก็บไว้คนเดียวเนาะพี่นัทเนา
5: ะ
4: บอกมันออกมาสื่อสารออกมาแล้วเราจะค่อยๆเจอหนทางที่เราจะไปสู่ความสำเร็จของเราไปสู่ประสบการณ์ที่ดีความภาคภูมิใจที่เกิดร่วมกันกับเราแล้วก็เพื่อนๆไปพร้อมๆกันแบบที่โฟกเจอเน
5: า
4: ะ
5: เพราะว่าแบบโฟกเนี่ยโฟกก็มาเองใช่ไหมคะก็ไม่ได้รู้จักใคร
4: ใ
3: ช่ครับ
4: มาเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นเดินไปบนเส้นทางขอแค่เราบอกออกมาเนาะพี่นัทว่าเอ้ยเราสนใจอันนี้อยากลองอันนี้มันจะพาเราไปไกลถึงไหน ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้เริ่มต้นและเราได้รู้ว่าเราชอบมันมากไหมชอบมันแค่ไหนเราอยากจะไปมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง
5: ค่ะก็วันนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะคะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังแบบว่าเออเราจะไปจะเอาดีไหมหรือจะไม่กล้าหรือกล้านะคะก็เห็นน้องโฟกเป็นตัวอย่างนะคะว่าเราต้องทำมันถึงจะได้
4: และเราจะเจอความสนุกบนเส้นทางที่เราเลือกด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: ว
5: ัน
4: นี้ขอบคุณโฟกมากมากเลยนะคะที่มา
3: ขอบคุณมากมากครับ
5: ค่ะมา
4: แบ่งปันประสบการณ์กับพวกเราเนาะ
5: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดอีกแล้วนะคะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
7: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ชื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งกว่าไม่สนเรามันคนจน
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะ

0: ื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถาน
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: นับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนขนมเบื้องพวกเธอรู้ไหมว่าขนมเบื้องต้นตำรับแต่เดิมน่ะแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มากเลยล่ะนะ
12: แล้วมันเป็นแบบไหนอ่ะสีสวัสดิ
11: ์ฉันพาพวกเธอไปดูของจริงเลยดีกว่าขนมเบื้องอย่างต้นตำรับแต่เดิมใช้กระทะดินเผารูปคล้ายกระด้งตั้งบนเตารูปกระบอกทรงเตี้ยเมื่อจะละเลงแป้งขนมเบื้องต้องใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ทาให้ทั่วหน้ากระทะกันแป้งติดด้วยล่ะ
12: ฟังดูยุ่งยากจัง
11: ก็เลยต้องมีการพัฒนาไงดังนั้นในสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงเปลี่ยนภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์พรบุญนาคเลยหันมาใช้กระทะเหล็กแทนถึงแล้วล่ะร้านนี้ไงที่ยังทำขนมเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่คุณลุงคะขนมเบื้องนี้ทำมาจากอะไรคะ
13: ขนมเบื้องจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของแป้งแป้งก็จะทำมาจากถั่วทองนำไปคั่วแล้วก็ข้าวเจ้านำมาโม่นวดกับหัวกะทิเจือน้ำปูนใสเล็กน้อยแล้วนำไปคายให้พอละเลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้กรอบครับ
11: แล้วไส้ขนมล่ะคะ
13: เขาเรียกหน้าขนมเบื้องจ้ะหน้าขนมเบื้องจะมี2หน้าหน้าแรกคือหน้าหวานหน้าที่2คือหน้าคาวหน้าหวานจะประกอบด้วยมะพร้าวฝอยทองลูกพับชิ้นฟักหน้าคาวจะทำมาจากกุ้งกล้ามกรามมันกุ้งผัดรวมกันแล้วปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อยเอาไข่แดงทาที่แป้งก็จะออกมาเป็นหน้าคาวจ้ะ
11: ส่วนผสมเยอะจังเลยค่ะ
13: ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำตาลหม้อที่จะต้องทาลงไปบนแผ่นแป้งก่อนที่เราจะโรยหน้าต่างๆลงไปอ่ะสุกแล้วจ้ะ
11: หอมมากเลยน่ากินจังใช่ไหมก้าวแต้ม
12: ว้าวไงนะ
11: ทองเป็นแบบนี้ทั้งปีเลยก้าวแต้ม
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer sign เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนสิงโต
10: สีสวัสดิ์มาดูสารคดีเรื่องนี้สิมีสัตว์อะไรเยอะแยะเชียว
11: มีญาติเราด้วยมาดูสิ
12: สิงโตแท้ๆไม่ใช่แมวอย่างเราสักหน่อย
11: สิงโตตัวใหญ่ก็จริงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเดียวกับพวกเรานั่นแหละ
10: ว่าแต่สิงโตเนี่ยเขาเรียกกันย่อๆว่าสิงใช่ไหมล่ะแล้วสิงโตกับสิงเขียนเหมือนกันไหม
12: ไม่เหมือนกันจ้ะสิงโตไม่มีหอหีบกับไม้ทันทคาตแต่สิงจะมีหอหีบกับไม้ทันทคาตด้วยสิงโตเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่ส่วนสิงเป็นสัตว์ในนิยายที่ดุร้าย
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: ของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมงานธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ณพุทธอุทยานพระมงคลนิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้หลักธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยพระเทพพระยานวัชระชิโนภาสวิปัสสนาธุระหรือพระอาจารย์ต้นและคณะวิทยากรร่วมถ่ายทอดธรรมะและแนวทางการปฏิบัติ

0: ใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที
1: ่ไอ้เบาเป็นยังไงก็หาวแต่เดี๋ยวนี้
2: เฮ้ยขับมาโดนแล้วครับพ่อหน่าหิวนอนครั้งเดียวนี่
1: เจ้าเด้อคันห่วงเลยยกพื้นเด้อแบบปั๊มซะก่อน
2: ใกล้สิห้าแล้วล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
1: บ่ได้บ่ได้บ่ได้คันเจ้ารับในเทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้คันเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด
2: ้เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาก็ดีกันได้ครับพ่อหน่าขอกาแฟน้ําเลยเด้อครับจักป๋อง
1: แวะเจ้าสิกินซ้ําเลยเดี๋ยวนี้กาแฟนี่ว่าแต่พาเฮาฮอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
3: ง่วงมั้ยครับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
5: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129 หรือ092-246-8550
6: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: บ้านศูนย์เสามีเถาหลายคนอันนี้ก็หมายความว่าการร่วมกลุ่มในสังคมทั้งระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศหลายๆคนต่างกะมุ่งหวังที่จะให้เกิดความสุขความสงบกันอย่างทั่วหน้าจึงคิดอยากเป็นผู้นำมีการชิงดีชิงเด่นกันเกิดขึ้นเมื่อเป็นจังสี่แล้วอาจจะก็ให้เกิดการโล่เล่บ้านเมืองกับตกต่ำสำลายดังสุภาษิตอีสานบ้านเฮาเลยว่าไว้ว่าบ้านศูนย์เสามีเถาหลายคนผู้ฟังเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสัมมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสัมมาคมคนพิการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สว่างนาคพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านฟังที่เคารพและคิดฮอดทุกทุกท่านครับพอกับรายการสมาคมคนพิการประชาชนทุกมือวันเสาร์นะครับ 14:00 นถึง 15:00 นทั้งสวทอมนาจเจริญพอๆกันมื้อนี้คือเก่าครับมื้อนี้วันเสาร์ที่26 6 27ตัวมื้อนี้
0: ฮะ27ครับ
1: วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนครับ2569บรรยากาศทั่วไปมื้อนี้ก็อากาศยังฮ้อนฝนฟ้าก็ยังบ่ค่อยตกบ่ตกเลยล่ะว่าไงเนาะมาหลาย2สัปดาห์แล้วบ่
0: ถูกต้องคร
1: ับ ตอนนี้หลายหม่องหลายบอนก็เรียกร้องเหลือเกินนะครับว่าย่ําได้ปัญจิตปล่อยฝนลงมาพยากรณ์อากาศจักหน่อยก่อนเนาะจักหน่อย
0: ครับ
1: เพื่อพี่น้องเฮาจะได้ดีใจจักหน่อยนะครับอันนี้แจ้ง7วันข้างหน้าเด้อครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือบ้านเฮานี่ล่ะช่วงวันที่28ก็คือมื้ออื่นเป็นต้นไปฮอดวันที่3กรกฎาคมมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับอ้าวดีใจว่าเริ่มตั้งแต่28ฮอดวันที่3นะครับเพิ่นก็บอกว่าฝนจะเริ่มมาพี่น้องเฮาก็ลองตายติดตามมึง
0: ครับ
1: ถ้าบ่มาก็ด่าเพิ่นอย่าด่าผมเด้อ
0: ไปด่าเทวดาหรือด่าพญาแถน
1: กรมอุตุและแจ้ง
0: โอ้โหแม่นกรมอุตุเดี๋ยวนี้บ่อยากแม่นเว้ยตะกี้เปี้ยเลย
1: เอาแม่นเพิ่นว่ามันสิแรงก็แรงอยู่นี
0: ่มันเลยบัดว่าตกที่บ่ตกพัน
1: อันนี้ล่ะลองเบิ่งครับนี่ล่ะ28เป็นต้นไปฮอดวันที่3เพิ่นว่า
0: ครับ
1: ฝนก็จะมีหลายขึ้นเพิ่นว่าอ่ะแจ้งให้พี่ให้น้องเฮาผู้กําลังถ่าฝ่าถ่าฝนผู้ละคนดําหน้าเนี่ย
0: โอ้ย
1: สูบน้ําสิพร้อม
0: ทั้งสูบทั้งดําบาดนี้น้ําก็บ่มีกล้าก็แดงจึงครึ่งอยู่พุทธ
1: ศาสนาบาดคนนั้นหน้าวานเพิ่นห่างๆแห่งๆผู้ละคน
0: ครับ
1: ไผใหม่วานใหม่นะ
0: วานใหม่กะมีแนวนั้นก็ได้
1: ก็มีคือกัน
0: อ้าวโง่มาเรื่องของสมาคมคนพิการอำนาจเจริญครับคนพิการนั้นมีอยู่7ประเภท1ประเภทเคลื่อนไหว2หู3ตา4ออทิสติก5สติปัญญา6ซ้ำซ้อนคือหูกับหนวกตากับบอด7โรคจิตครับปานเฮาเอิ้นพี่บ่าเมื่อนั้นผมมีโอกาสได้มาประชุมอยู่สวท.ร่วมกันกับผู้หน่วยการณัฐภัทรพิมพานี่นะครับเพิ่นได้ผมก็ทั้งแก่งทั้งถามไปนะครับเพิ่นมีการปรับผังรายการนะ
1: ครับครับ
0: ย่ำเศร้าโซกันย่ำยังก็โซกันย่ำเศร้าบ่มีได้บาด
1: บ่
0: มี
1: โซกันย่ำแรงบ่ซั่น
0: บางเพิ่นเอาไปไว้เพิ่นไว้4โมง5โมงผมเลยว่ารายการของผมได้ปรับอยู่บ่ครับโอ้ของท่านไม่ได้ปรับไม่ผมก็บอกไปซื่อๆ
1: ครับญาติพี่น้องเฮางง
0: แม่น
1: ก็เลยบ่ปรับดอก
0: บ่ปรับเอาไว้หม่องเก่าเวลาเดิม
1: ครับ
0: ผมว่าผมก็เลยว่ายอกอีกว่าผมอยากดังคือกันกับอันนี่นะว่าซั่นนักจัดรายการเพิ่นนี่พอเปิดเพลงดีๆนะ
1: เอาอยากดังคือหยังหยังให้พี่น้องเฮาเปิดแห้งๆเปิดใส่ลําโพงแห้ง
0: ๆบ่เปิดเพลงนะอยากเอาอีกสักมุ่งนึงว่าเพิ่นว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วเพิ่นว่าป่านมันก็เลยว่าให้ทางสมาคมคนพิการนั้นพูดเรื่องผู้สูงอายุให้ด้วยสวเนี่ยให้นำด้วยว่าจะไว้ก็ง่ายไปนั่งแหละผมก็เลยโทรไปหาท่านผู้เขาเอ่ยว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านวิสิทธิ์บุญดกครับเพิ่นก็รับเพิ่นก็บานผมก็เลยโทรไปประสานดีว่ามื้อนี้เวลาบ่ายสองกว่าๆนี่ผมสิโทรมาหาท่านให้ท่านเขาร่วมรายการน้ำผมให้ท่านเว้าเรื่องของอันนี้มันมีข่าวใหม่มาผ
1: ข่าวใหม่ว่า
0: ว่าไม่ต้องให้แพทย์ประเมิน
1: บ่ต้องให้แพทย์ตรวจ
0: ไม่ให้สังคมประเมินเอาสันบาด
1: ีสังคมรอบข้างนําบ่
0: แม่นครับมีผู้ใหญ่บ้านมาอีกนึงนี่คือตัวเขาซะก่อนตัวคนพิการแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วอสม.แล้วก็
1: มันสิบ่หลายเพิ่นโซ่บ่ซั่นประเมินเอง
0: ห่วยก็แล้วแต่แล้วเขาจะว่าถ้าเฮาว่าเอาเฮาก็เอาเด้อนะสินะ
1: อ
0: ันนี
1: ้ให้สังคมรอบข้างก็คือให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเพิ่น
0: แม่น
1: ในหมู่บ้าน
0: ครับในหมู่บ้านนั่นล่ะ
1: ใครว่าเป็นหยังกับประชาคมนี่วะ
0: เออเอิ้นประชาคมเพิ่นว่าประเมินโดยสังคมว่าซั่น
1: โน
0: ก็มีอสม.ก็มีผู้พิการ
1: เอาเสียงส่วนใหญ่บ่มัน
0: เอาเสียงส่วนใหญ่
1: สมมุติ10คนก็ต้องเกิน5บ
0: ่ครับ70%เขาเจ้าสิออกมาให้เลยนะสิออกบัตรคนพิการมาให้รถบาดนี้จังฟังบาดจังฟังเพิ่นบาด
1: ครับๆ
0: ท่านอ่านวิสิทธิ์บุญดกนี่เพิ่นกำลัง
1: พัฒนาสังคม
0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: จังหวัดอำนาจเจริญ
0: จังหวัดอำนาจเจริญแต่ว่าเพิ่นคนยุคเพิ่นคนอุบลนะครับกำลัง
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่าน
1: สวัสดีครับ
0: วิสิทธิ์ผลดกพมจอำนาจเจริญครับผมดร.สว่างนาคพันธ์ท่านสิเว้าลาวหรือเว้าไทยก็แล้วแต่ท่านครับ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
2: ผม
0: ตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องทรงแล้วเขาได้รายการแล้วผมอยากให้ท่านเว้าเรื่องอันนั้นนะประเมินโดยสังคมนะครับก่อนหมู่ซะเกินครับท่านครับ
2: ครับเขาเลยบอก
0: เอาเลยครับท่านท่านก็บอกซื้อท่านเนี่ยชักหน่อยบอกซื้อเนี่ยกับตำแหน่งถ้าพร้อมออกอากาศ
2: ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: คร
0: ับผม
2: ครับผมวิสิทธิ์ผลดกครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญครับ
0: ครับผม
2: ก็ดูแลงานด้านของคนพิการนะครับเพราะว่ามีศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะ
0: ครับผม
2: ครับครับว่าด้วยเรื่องของการจดทะเบียนคนพิการน้องวันนี้นะครับก็เดิมทีนี่ถ้าจะจดทะเบียนคนพิการได้จะต้องมีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์มายืนยัน
0: ครับ
2: นะครับถึงจะสามารถจดทะเบียนได้ออกบัตรคนพิการได
0: ้ครับ
2: แต่ตอนนี้มีระเบียบออกมาใหม่ว่าด้วยเรื่องของการประเมินทางสังคมนะครับและพฤติการครับอันนี้จะไม่จำเป็นจะต้องให้หมอวินิจฉัยแล้วออกเอกสารรับรองความพิการเราก็จะประเมินเลยหลักเกณฑ์เขาก็คือ
0: ครับ
2: เขาจะใช้4คนในการประเมิน
0: 1
2: พิการนะครับ
0: คนที่1
2: เจ้าตัวที่คิดว่าตัวเองมีความพิการ
0: เจ้าตัวคนพิการ
2: ครับครับเจ้าตัวที่จะยื่นขอบัตรคนพิการประเมินตัวเองว่ามีลักษณะความพิการแบบไหนยังไงซึ่งอันสองก่อนเนาะ2ผู้นำชุมชน
0: ผู้นำชุมชน
2: ครับ
0: ได้แก
2: ่ครับได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอสมพอพอมอได้หมดเลย
0: ครับแต่ให้เอาคนคนเดียวใช่ไหมครับท่าน
2: ใช้สองคน
0: ใช่สอง
2: ใช้สองคน
0: ครับ
2: ครับใช้สองคนในการประเมินซึ่งเป็นผู้รู้เห็นว่าคนพิการอยู่ในชุมชนแล้วได้รับผลกระทบจากการดำรงชีวิตเนาะ
0: ครับผม
2: ครับสี่ก็คือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการของจังหวัดอำนาจนะครับจะเป็นคนร่วมประเมินทีนี้คะแนนประเมินออกมามันจะต้องได้70แต้มขึ้นไป
0: ครับผม
2: นะครับไว้มันถึงจะเข้าข่ายเข้าเกณฑ
0: ์
2: ทีนี้การประเมินทางสังคมเนี่ยเขาใช้เฉพาะความพิการทางด้านร่างกายครับ
0: ครับ
2: ที่เราเห็นเป็นเชิงประจักษ
0: ์อย่างที่ว่าขาหักหรือว่าแขนหักอย่างนี้ใช่ไหมท่าน
2: แขนหักขาหักนี่รักษาได้ยังไม่ใช่แต่มันจะเป็นกรณีที่หลังโกงหลังงอ
0: หลังค่อม
2: ขาเดินผิดรูปใช่
0: ครับครับครับ
2: หรือตาว่าตาผิดรูปมีดวงตาดวงเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกดวงนึงไม่มีหรือหูบิดเบี้ยว
0: หร
2: ือหูไม่มีลักษณะแบบนั้นเนาะกะโหลกยุ
0: บ
2: ลักษณะแบบผ่าตัดมาก่อนหรืออุบัติเหตุแล้วหรือเกิดมาแล้วลักษณะพิการลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้านิ้วขาดนิ้วเดียวมันจะไม่เข้าเกณฑ
0: ์
2: แต่ตอนนี้เนี่ยถ้านิ้วขาดนิ้วเดียวแล้วมันไปขัดขวางการดำรงชีวิตนะครับหรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เ เช่นเวลานิ้วเราขาดหรือนิ้วเราเกินใช่ไหมไปใส่บาตรนี้คนก็มองถ้ามองแล้วรู้สึกว่ามีปมได้อันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการขัดขวางการดำรงชีวิตประจำวันที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
3: ครับ
2: ท่านนี้เนี่ยได้เลยประเมินเชิงสังคมได
3: ้ครับครับ
2: หรืออีกอันนึงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตาบอดข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอีกข้างนึงยังสามารถไปมาได้อะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับ
2: แต่การตาบอดข้างเดียวมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป
3: ครับ
2: คือผิดปกติจากคนทั่วไปน่ะมันก็ถือว่าขัดขวางหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์อันนี้ก็ประเมินได
3: ้ครับครับครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นอีกเยอะซึ่งผมก็คิดว่าคนในชุมชนบ้านเราลักษณะที่ผมกล่าวหลังคดหลังงอเดินผิดลูกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนี
3: ่
2: ยังมีจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เรื่องของการจดทะเบียนคนพิการ
3: ถูกต้องเลยครับท่านมาหาผมมากทีเดียวเลยผมบอกว่าผมจะพาไปหาแพทย์แต่ไปหาแพทย์แล้วแพทย์ก็ไม่รับรอง
2: เขาจะไม่ออกให
3: ้ไม่เอาออกให้
2: เขาจะไม่ออกให้นะครับเพราะว่าแพทย์เขามีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ของเขาเพราะนั้นเขาก็ทำตามหลักเกณฑ์ที่แพทย์จะต้องดำเนินการนอกเหนือจากแพทย์เขาถึงออกระเบียบตรงนี้มาเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและให้คนพิการเข้าถึงได้มากขึ้นโดยอนุโลมไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าผู้นำชุมชนบางทีก็ไม่อยากให้คนที่มาจดทะเบียนคนพิการเพิ่มขึ้นเพราะมันมากินเงินภาครัฐเขาจะมีแนวคิดแบบนั้นเนาะซ
3: ึ่
2: งจริงแล้วเราต้องมองว่ามันเป็นสิทธิ์และสวัสดิการที่เขาควรจะได้รับนะครับเพราะเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติทั่วไป
3: ผมขอแทรกหน่อยผมว่าเลยนะว่าถ้าอย่างนั้นคุณเป็นเหมือนผมเอาไหมผมว่า
2: จริงจริงเนี่ยเราดูเนาะเราจะรู้
3: คุณจะรู้สึกว่าผมว่า
2: ครับแค่เดินไปกับคนปกติเขาก็มองคนไม่ปกติหรือคนพิการนี่แหละก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วนะ
3: ครับครับผม
2: ครับเขาถึงออกเกณฑ์ตรงนี้ออกมา
3: โอ้ยขอบพระคุณท่านอย่างสูงสุดเลยในเรื่องนี้เอาเบอร์โทรก่อนแล้วจะให้เอาเรื่องของกู้เงินผู้สูงอายุอีกครับท่านอีกเรื่องหนึ่ง
2: ครับผม
3: เอาต่อเลยครับ
2: เบอร์โทรผมใช่ไหมครับ
3: เอาเบอร์โทรท่านหรือเอาเบอร์โทรของพมจ.เนี่ยมันจะง่ายดีนี่จะไงครับท่าน
2: ได้ครับ081 760 4279
3: 4279เอาครับท่าน
2: ครับโปรดฟังอีกครั้ง
3: เชิญครับ
2: 081 760 4279
3: นะครับ
2: ครับผม
3: อยู่กับผมมีแล้วท่านครับต่อไปขอเรื่องการกู้เงินของผู้สูงอายุต่อเลยครับท่าน
2: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปผู้สูงอายุ
3: เอาอย่างนี้
2: ถ้าเจอคนพิการที่เห็นว่ามันเข้าเกณฑ์ประเมินเชิงสังคมและพฤติการเนี่ย
3: ครับ
2: นะครับสามารถ2วิธีนะ1ท่านผู้นำชุมชนจับตัวคนพิการร่วมกันประเมินแล้วส่งมาให้พมจ.ได้อันนี้แนวทางที่หนึ่ง
1: อันนี้มี
2: แนวทางที่สองก็คือเชิญพมจ.ลงไปประเมินอยู่พมจ.นี่คือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดนะ
3: ครับผม
2: ลงไปประเมินในชุมชนได้เลยนะครับ
3: ท่านครับขอ
2: แจ้งทั้งนั้น
3: ขอแทรกหน่อยมีแบบมีใบประเมินไหมครับ
2: อ๋อมีครับมีใบประเมินเพราะฉะนั้นใบประเมินของตัวคนพิการกับใบประเมินของผู้นำชุมชน2คนกับใบประเมินของเจ้าหน้าที่จะไม่เหมือนกันนะครับ
3: ครับ
2: ประเด็นเขาก็จะดูเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมเป็นยังไงแล้วลักษณะที่ผิดรูปเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จมันสามารถฟื้นฟูได้ไหมไม่ใช่การรักษาแต่มันเป็นแบบถาวรอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนกันนะครับ
3: แบบฟอร์มหรือว่าแบบประเมินนี่จะให้ใครไปเอามาหรือว่าทำยังไงครับท่าน
2: เดี๋ยวนั้นมันมี2วิธี
3: ครับ
2: อันที่1ก็คือเข้าไปในเพจนะครับหรือในแอปเนาะ
3: ครับ
2: นะครับของสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าค้นหาแบบประเมิน
4: ครับ
2: เชิงสังคมได้เลยเรื่องที่สองก็คือมาติดต่อที่นี่นะครับแล้วก็แบบไปอันที่3ก็คือแจ้งเรามาแล้วเราถือแบบลงไปแล้วก็ประเมินร่วมกันอยู่ตรงนั้นเลย5นาทีก็เสร็จ
3: โอ้เอาอย่างเอาตัวนี้แหละครับเอาตัวนี้แหละผมจะให้พวกคนพิการนี่เข้าไปหาเลยดีไหมง่ายดี
2: เขาก็จะเป็นภาระในการเดินทาง
1: ถ้า
2: ให้ท้องถิ่นให้อันนี้เนี่ยเวลามาจังหวัดก็มาแวะรับไปได
3: ้โอ้อย่าง
2: น
3: ี้
2: ต่ออะไรอย่างนั้นนะครับ
3: ครับขอบคุณมาก
2: กำนันอย่างนั้นเวลามาหรือเครือข่ายด้านคนพิการศูนย์บริการต่างๆอ
3: ่
2: ะมาติดต่อก็ได้อย่าให้คนพิการมาเองเลยเป็นภาระท่าน
3: ครับครับขอบคุณครับ
2: ต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องอะไรเดินทางไม่
3: โอ้ยเมารถมาเลยท่านมาหาผมนี่ผมก็พาไปหาแพทย์ก็ไม่รับรองให้นี่แหละครับ
2: มันไม่เข้าเกณฑ์
3: ไม่เข้าเกณฑ์เขา
2: ครับ
3: และอันต่อไปครับท่าน okay. ครับอันกู้เงินผู้สูงอายุนี
2: ่กู้เงินลงทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: เป็นผู้สูงอายุที่อยากจะมีอาชีพสามารถดำเนินการด้านการลงทุนด้านอาชีพได้และเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีต้นทุนนะครับ
3: ครับ
2: คือไม่มีทุนทรัพย์ไม่ใช่ข้าราชการบำนาญหรือผู้ทำร้านค้าอยู่แล้วมีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการเลี้ยงชีพอยู่อะไรลักษณะแบบนั้นเนี่ย
3: ไม่ได้
2: ก็จะยังไม่ได
3: ้
2: เพราะว่าเงินกองทุนผู้สูงอายุเรามีจำกัดนะครับมีน้อยแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของคนของผู้สูงอายุเนาะถ
3: ้
2: าคิดว่าตัวเองอยากทำอาชีพเพื่อเป็นรายได้เลี้ยงตัวเองเนี่ยนะครับก็มายื่นกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาทนะครับ
3: ส่ง
2: 30,000 สิโทษที
3: 30,000 30,000 บาทส่งเหรอครับส่งเดือนละ
2: ไม่มีดอกเบี้ยเพราะฉะนั้น 30,000 บาทนี่นะครับกำหนดส่งเนี่ยมันน่าจะเดี๋ยวนะอยู่ที่เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะเดือนหนึ่ง
1: ถึงพันไหมครับ
3: ไม่ถึงไม่ถึงพัน
2: เจ็ดไม่ถึงพันเนี่ยประมาณ500-300-300นี่แหละ
3: ครับครับ
2: นะครับ300-400ถ้าเราช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร
3: ้ครับผม
2: นะครับ
3: ครับ
2: ก็ประมาณนี้ไม่มีดอกเบี้ยเนาะ
3: ครับผม
2: มันจะต้องมีคนค้ำประกันนะครับ
3: คนค้ำประกันมีดังต่อไปนี้เชิญครับหนึ่ง
2: คนค้ำประกันเนี่ยจะต้องมีรายได้ประจำ
3: ครับผม
2: นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.อย่างนี้ได้เป็นรายได้ประจำนะครับ
3: ครับ
2: ที่มีเอกสารรับรองเงินเดือนให้ได้นะครับ
3: ครับ
2: หรือเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ประจำที่ออกใบอันนี้ให้ได
3: ้อสม.ได้ไหมครับ
2: อสม.ก็ได้ครับก็ได้
3: ครับนี่แหละมีคนถามผมมาว่าอสม.ไม่ได้ผมบอกว่าผมอยู่ในพรบ.ของคนพิการเนี่ยอสม.ได้ว่าอย่างนั้นมีใบรับรองแพทย์ไหมครับ
2: ไม่มีครับ
3: กู้เงินผู้สูงอายุไม่มีเนาะ
2: ไม่มีครับ
3: ครับครับ
2: ทีนี้เนี่ยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้นะครับแล้วก็แบบประมาณการว่าจะลงทุนซื้ออะไรบ้างในวงเงินนะครับที่ต้องการกู้ซึ่งไม่เกิน 30,000นะครับ
3: ครับ
2: ทีนี้ฝั่งของผู้ค้ำก็เหมือนกันสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ใบรับรองเงินเดือน
3: ครับ
2: นะครับหรือสลิปเงินเดือนลักษณะแบบนั้น
3: ครับผม
2: ครับ
3: ก็
2: ประเด็นพูดได้เลย
3: ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงอำนาจเจริญ
2: ครับผม
3: ตึกหนึ่งชั้นหนึ่งด้านทิศตะวันตกนะครับน้อง
2: ถ้าด้านหลัง
3: ครับครับ
2: สารกลางเดินขึ้นบันไดด้านหลังอยู่ซ้ายอยู่ขวามือสิเนาะ
3: ครับผม
2: ขวามือครับชั้นหนึ่งครับ
3: ครับตอนนี้ขอขอบพระคุณท่านครับพมจอมน่าจะเริญท่านวิสิทธิ์บุญดกถ้ามีเ
2: รื่อง
3: ผลดกถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับงานของพัฒนาสังคมเนี่ยผมจะโทรมาหาท่านท่านไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านเลย
2: ครับยินดี
3: ครับผมจะให้ท่านออกอากาศให้อย่างสบายสบายคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับท่านครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับท่านสวัสดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือพัฒนาสังคม
1: ครับพี่น้องเฮาฟังไปแล้วเข้าใจบ่
0: โห้ยบ่เข้าใจนี่ทั่วไปใช่มั้ย
1: ก็ถ้าบ่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: มื้อนี้ซ้ํานี้มื้อหน้าเพิ่นก็สิมาเว้าอีกอยู่แต่เท่าที่ฟังก็คือ
0: ครับ
1: เพิ่นจะประเมินโดยสังคมนะครับ
0: ครับครับเอาโทษมากครับสวัสดีครับท่าน
5: สวัสดีครับท่านนายกครับ
0: ครับเชิญครับมีเรื่องอะไร
5: ผมฟังรายการอยู
0: ่ครับ
5: สนใจเรื่องที่อยากจะช่วยคนที่อ่าน
0: นี่แหละ
5: คนเป็นโรคไตโรคไตมันเข้าข่ายที่จะประเมินได้มั้ยครับ
3: เอาเมื่อกี้นี่ท่านฟังบอกว่าเขาให้4คนหรือ3คนครับเป็นคนประเมินหมายเลข1คือเจ้าตัวเขา
5: ครับ
3: หมายเลข2ผู้ใหญ่บ้านหมายเลข3อสมครับพวกเราก็เข้ากันดิก็ไปอสมน่ะไปบอกว่าเขาทำงานไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
5: แน่ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตบ้านเลยดิ
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
5: คร
3: ับ
5: อ
3: ันนี้ก็เข้าข่ายผมว่าได้นะครับครับ
5: ผมจะลองให้น้องที่เป็นโรคไตอยู่ที่อำเภอตะการเพื่อผลที่ผมเคยไปหาเลยคุณพี่ท่านนายกนั่นแหละ
3: ครับครับครับ
5: โอ้โห
3: ได้เลยครับอันนี้วันนี
5: ้
3: กระจ่างแล้วที่คนมาพูดนั่นก็เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของอุบลราชธานีนั่นแหละ
5: ผมฟังแล้วก็โอ้มีโอกาสเลย
3: มีโอกาสมากๆเลยนะครับมีโอกาสมากๆเลย
5: จะช่วยเขาหัวได้บุญ
3: โอ้ยได้แน่นอนครับบุญจะเอาแบบไหนจะเอาเป็นข้าวสารหรือจะเอาเป็นเอาได้บุญแล้วก็เอามาให้ผม
5: บุญโมทนา
3: ครับครับ
5: โมทนาบุญของท่านนายกเลยว่าสุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยคร
3: ับ ถ้าชื่ออะไรผมจะเมมไหมนี
5: ่ต้องเป็นสะอาดคร
3: ับ สะอาดสะอาดครับขอบคุณครับท่านครับ
5: ผมต้องเข้าใจท่านนายกกันเลย
3: นึกว่าใครพูดไทยใส่กันอ้าวได้การและสะอาดได้การและได้การและครับครับครับ
5: ครับผมครับผมขอบค
3: ุ
5: ณคร
3: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับสว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
1: ตัวนี
3: ้โอ้สะอาดติดต่อมานานแล้วเรื่องคนพิการเรื่องไตนี
1: ่ในเรื่องนี้ก็คือมันมีคนที่ต้องประเมินคือคนในท้องถิ่น
0: ครับ
1: ในหมู่บ้านน่ะว่าไง
0: แม่น
1: มีผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันเนาะบ้านนั้นอาจมีมวลผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันนั่นบ
0: ่ครับผม
1: ก็มีอสม
0: แม่น
1: มีใครอีกบ้าน
3: แล้วก็มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์และก็รู้สึกว่าเป็น
6: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
1: เจ้าหน้าที่ศูนย์เนาะ
6: บริการคนพิการ
1: ตัวสำคัญคือเพิ่นนี่แหละผมว่า
0: เพิ่นใด
1: ก็อยู่ศูนย์นี่แหละ
0: อยู่ศูนย์นี่แหละ
1: เพราะว่าเพิ่นก็จะมีแบบฟอร์มนะครับให
0: ้แ
1: ต่ว่าถ้าเฮายังบ่อยากมาติดต่อเรื่องแบบฟอร์มคือมันมี2แบบเพิ่นว่าแบบของพัฒนาสังคมก็แบบนึงแบบของท้องถิ่นก็อีกแบบนึง
0: ครับ
1: เฮาก็สามารถโหลดเอาในแอปได้
0: อันนี้มันเป็น
1: แอปยังก็ท่านท่านประยงมากตัวนี
0: ้แม่นสวัสดีครับท่านประยงครับ
6: ครับสวัสดีครับท่าน
0: สวัสดีครับท
1: ่
0: าน
1: แอปยังก็บอกกันนะเพื่อนว่ากัน
6: เป็นเข้าไปในอันนั้นล่ะพ่อมจเลยนะครับ
1: แอปของพ่อมจเน
6: า
1: ะ
6: สำนักงานพ่อมจพ่อมจคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ครับเพิ่นก็มีว่าแบบยังก็แบบฟอร์มมาแบบประเมิน
6: แบบประเมินแบบประเมิน
1: แบบประเมินเกี่ยวกับจากสังคม
0: ครับ
1: ไม่ลงเงินคนพิการ
6: ให้ลงให้ล้านเฮ็ดให้ก็ได
3: ้ถ้าลูกถ้าเฮ็ดบ่เป็นผมว่ามานี่ดีกว่าซะมาพัฒนาสังคมโหลดมันจังได้ข้อมูลหลายแนว
1: มาก็คือต้องประสานเป็นก่อนนะครับอย่ามาแบบดุยๆโหลดนะ
6: ก็บ่เป็นหยังคันมาเอาแบบเพราะเพิ่นคงจะ
1: มาแบบอีแม่น
6: จะบ่มีปัญหามาแบบเพิ่นก็จะปิ้นให้โหลดนั่นนะ
0: ครับครับ
3: บาดนี้ก็เลยบอกหมายเลขโทรศัพท์เกินยันเขาเจ้าสิฟังอยู่เขาเจ้าก็อยากได้ยืนหมายเลขโทรศัพท์โทรเขามาเด้อครับเด้อหมายเลขโทรศัพท์นี่045-523-070ครับท่านผู้ใดของใจผู้ใดคิดว่าพอแล้วคนพิการแต่ว่าบ่มีบ่ได้บ่ทันได้อ่านผมขอฝากไปทั้งบ้านหน้าจิกเด้อครับท่านตาบอดข้างเดียวนั่นครับที่มาที่ผมพามาน่ะท่านบ่ได้น่ะท่านมาอีกบ้านน
1: ี่ใส่อยู่ที่นี่บ
3: ่ใส่วิธีนี้บ้าน
1: ใส่วิธีแบบประเมิน
3: ครับ
1: ทางสังคม
3: ทางสังคมนี่ครับท่านได้แน่ๆ
1: แต่ว่าบ้านนี้ผู้ที่ประเมินโดยแพทย์นี่ยังเฮ็ดได้คือเก่าบ
3: ่เพิ่นบ่เฮ็ดให้ล่ะเด้
1: แพทย์บ่เฮ็ดบ
3: ่บ่ครับ
1: ฮะ
3: เพิ่นบ่เฮ็ดให้แล้วแพทย์เพิ่นบ่เฮ็ดให้แล้ว
1: บ่แบบใดก็บ่เฮ็ดบ
3: ่บ่เฮ็ดให้เลยเพิ่นก็ว่าไม่สามารถที่จะประเมินได้เนื่องจากว่าตายังมองเห็นอยู
1: ่บ่แม่นหมายความว่าประเภทอื่นๆนั่นนะเพิ่นยังเฮ็ดบ่
3: โอ้เฮ็ดคือเก่าคือเก่านั่นแหละครับ
1: ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นอีกช่องทางใหม
3: ่แม่น
1: ในการประเมินให้ผู้พิการให้คนผู้พิการ
3: ครับย่านบ่ย่านผู้พิการนี่เสียสิทธิ์จังมีคนหลังคอมนี่เพิ่นก็โทรมาหาผมแล้วเพิ่นก็สิพามาเพิ่นว่าบัดนี้ถ้ามาผมก็สิบอกว่าให้เฮ็ดแบบนี้แล้วเน
1: า
3: ะ
1: คือหลังคอมน่ะไปหาหมอเพิ่นบ
3: ่บ่
1: รับรองพิการให
3: ้บ่
1: หรือว่าตาบอดข้างเดียวเพิ่นก็บ่รับรองให
3: ้บ่ครับ
1: แต่ว่า ใส่วิธีประเมินในทางด้านสังคมนี
0: ่ครับ
1: เพิ่นก็มีโอกาส
0: มีโอกาสแล้ว
1: เนาะเอาแจ้งพี่น้องเฮาได้รับทราบกันแล้วกันเด้อนะครับนี่เป็นช่องทางใหม่ในการประเมินสำหรับผู้พิการนะครับ
6: เพราะว่าแพทย์เพิ่นนี่หรือว่าหมอเพิ่นนี่แต่เดิมแต่เก่านี่ถือตามหลักเกณฑ์ที่เพิ่นออกมาที่ทางราชการออกมาคือเขาเกณฑ์ก็จังได๋ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์ที
3: ่ทาง
6: ก
3: ศ
6: จังหวัดบอก
3: นิ้วนี่นิ้วมือนี่ต้องขาด3นิ้วนิ้วเท้าก็ต้อง3นิ้วผมก็ประกาศตามนี่แล้ว
6: ครับ
3: ป่านนี้มันบ่ได้นี่ล่ะต้องขาดนิ้วเดียวไม่หมอนึงขาดนิ้วนึงซ้ำนี่ล่ะมาแต่บ้านบ้านอาสเบงผมก็ว่าบ่ได้นะบ่ได้ก็ลองเบิ่งบ้านน่ะผมว่าเราก็มาเฮ็ดแล้วปรากฏว่าผ่านครับ
1: นิ้วเดียว
3: นิ้วเดียวนี
1: ่แต่เพิ่นเบิ่งขอมือมั้งเพิ่นว่า
3: สงสัย
1: แม่นบ
3: ่ผมก็บ่ฮู้
1: นะสําหรับนิ้วโป้นี่ถ้า2คอนี่ถือว่าผ่านเด้อ
3: ที่
1: ว่าพิการ
3: มันหนักอย่างนี้
1: ผมไปฟังอยู่ในหยังน่ะเพิ่นบอกอยู่เกี่ยวกับยับขอมือพร้อมนะ
3: ครับ
6: สรุปแล้วก็ว่าหมอนี่เฮ็ดตามหลักของทางวิชาการตามหลักวิชาการ
1: ครับทั้งหลักการแพทย์เพิ่นนั่นแหละ
6: มาที่นี่รัฐบาลหรือว่าภาคสังคมภาคส่วนร่วมหลายส่วนนี่มองบอกว่าควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่คนอื่นมองนี่ว่าผิดปกติจากคนอื่น
3: ผิดรูปแบบ
6: กัน2คน3คน5คนนี่ล่ะ
3: ครับ
6: เอาเพิ่นนี่คือมีตาข้างเดียวน้องสินะ
3: ครับ
6: ตาข้างเดียวนิ้วเดียวมือคือขาดไปนิ้วนึงน้องสินะนี่ก็เลยมาว่าควรจะเข้าถึงคนความเป็นพิการได้นะ
3: บางคนใดๆให้มันกุ้งใช่ก็มาหาขาดนิ้วเดียวแต่ว่ามันใส่บ่ได้เลยนิ้วนี
1: ่มีโทรศัพท์เข้ามา
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: จากไสนอ
7: จากอำเภอหัวตะพาน
1: หัวตะพานครับ
3: โ
1: อ้ยเสียง
3: นี่ๆเอาผู้นี้ก่อนผู้นี
1: ้เอาคนโทรอยู่นี
6: ่เอาในวิทยุก่อนคร
3: ับเอาในวิทยุก่อน
1: เอาไหนครับ
3: เชิญเชิญเพื่อนเชิญผู้ผู้แล้ว
7: โอ้ดีใจหลาย
3: บ้านไหนหมอ
7: รายการมีคุณภาพ
1: แล้วเป็นหมอเป็น
3: หมอเลย
7: คนมีคุณภาพเมื่อกับพ่อหมอคนเน
1: า
7: ะ
1: ผม
3: เอาว่าจะมาจะได้เพื่อนบ้านเนี่ยว่ามา
7: ดีใจน้ำเห็นงานซอยเหลือประชาชน
3: อ๋อ
7: เพราะว่ากฎหมายไม่เรื่องพิการนี่พิการ

0: แมนแมนแมน
1: ก็ออกให้เขาเจ้า
0: ครับ
2: ครับ
0: แขนบอแขนบอซ่าขาบอเกิง
1: ถูกต้อง
0: เบิ่งกัน
2: ครับ
0: นิ้วธรรมดาก็มี20นิ้วนิ้วมือโอ้10นิ้วสันขา
2: ไ
0: อ้การนิ้วนึงนี่ก็คิดกันละเด
2: ้อ20นิ้วทศกัณฐ์นั้น
0: บ่อะไรเลยขอโทษเลยทั้งข้างล่างเนาะ
2: อันนี้บ่เซี่ยวครับบ่เซี่ยว
1: บ่ก็เลยเพื่อนบ่มา
0: ครับนั่นล่ะ
1: ถ้าน
0: ึงมัน
1: ถ้าเพื่อน
0: กฎหมายกฎหมายไม่นิ้วนึงก็ได
1: ้เออได้ๆบ่นี
0: ่บ่ครบ
1: ถ้าเพื่อนเห็นอยู่ไสก็บอกมานี่เด้อบอกเขาเจ้ามา
0: ดีใจดีใจสิเฮ็ดงานเพื่อสังคม
1: ขอบคุณเพื่อน
0: นี่ล่ะเป็นงานที่เฮาได้กุศลหลาย
1: อือ
0: สาธุชนเฮ็ดได้แล้วนี่ล่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆขอให้โชคดี
1: ครับเพื่อนก็โชคดีคือกันเด้อเดี๋ยวสิไปเรียนบ้านน้ำเด้อหมอเด้อ
0: ครับครับได้ๆเลยๆครับ
1: สวัสดีครับ
3: เป็นหมอคือท่านผู้ศิริวัน
1: หมอป่านนี้เอาผู้นี้มาเอาประกอบมาหน้าจริงนี่พอเราโทรมาล่ะพอเราบ่ได้นี
2: ่
1: เราบ่ได้
2: บ่ได้ยัง
1: บ่ได้ตาบอดข้างเดียวนี
2: ่อ๋อกะแล้วก็ต้องใช้วิธีนี่ล่ะ
1: บาดนี้บาดนี
3: ้วิธีนี้ต้องได้แน่นอน
1: บาด
3: แจ้งเรา
1: บ่แล้ว
3: ชวนเพิ่นสิได้ฮู้นํา
1: เรากําลังโทรครับเราโทรมาแล้วหั่นเราบาดเลยรับ
3: ครับ
1: มันจบแก้วขวัญก่อน
4: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับอันมันยังซื้อว่าจะได้ก็คือหลงซื้อล่ะ
4: ประกอบ
1: โอ้ประกอบบ้านนาจิกเนาะประกอบเนาะ
2: เห็นอยู่นั่น
1: เป็นจังได๋กอบบ้านนี
4: ้
1: บ้านนี้ได้ฟัง
4: ไปอยู่ได้วันกลางฮะ
1: ฮะได้ฟังวิทยุคักกันเนาะบ้านนี้เน
4: า
1: ะ
4: แม่นๆจ้า
1: บ้านนี้หาคนมาเด้อบ้านเจ้า
2: เอา
1: หาไว้หลายโหลดตาบอดครั้งนึงนั่น
4: เดี๋ยวน้องไปก่อน
2: อย่าหาเถาะ
1: บ่ม
2: ีผู้ใดตาบอดครั้งนึงนะแจ้งกัน
1: แจ้ง
3: ทราบ
1: เจ้าจะเฮ็ดก่อนหมู่เด้อประกอบเด้อ
4: จ้า
1: เบิ่ง
4: เบอร์โทรคนยังก่อนอาจารย
1: ์โอ้เบอร์โทร
2: เดี๋ยวท่านประยงเดี๋ยวบอกครับ
1: นี่โทรศัพท์นี
3: ่ปากกาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเดี๋ยวผมสิบอกเลยนี่ครับ
4: จ้าจ้า
3: อ้าวฟังนะครับเตรียม081
4: ได้แล้วจ้า
3: 760
4: จ้า
3: 4279เอาอ่านทวนมาบาดนี่ผมสิฟังสิถูกบ่อ่านทวนเลยครับ
4: 081 860 4279บ่
3: 081 760 4279
2: 760
4: จ้าจ้าจ้า
3: ถูกต้องครับ
1: บาดนี้ประเมินก็เอาคือเพิ่นเว้านั่นเด้อน้องเด้อ
4: จ้าอาจารย
1: ์ครับครับได้การเฮาบาดนี้เอ้าโชคดีด้วยล่ะเด้อ
4: จ้าอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับ
4: เพิ่นประจำแต่ว่าหั่นบ่ได้โทรเขาจักเทื่อ
1: ครับบ่เป็นหยังดอกบาดนี้ถึงโทรมาแล้วก็ฮู้แล้วเนาะบ้านเฮาสิได้เนาะบ้านเนาะ
4: จ้าอาจารย์ขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับสาวโทรมาจากบ้านหน้าจิก
2: จริงๆแล้วก็เป็นตาหน่าเห็นใจยีดอกนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่ทางภาครัฐเพิ่นออกมาให้เพื่อจะดูแลพี่น้องเฮานี่ล่ะนี่มีการว่าตาบอดเช่นตาบอดข้างเดียวนี่เนาะ
3: ครับ
2: ก็ควรสิเป็นคนพิการได้แต่ก่อนบ่ได้ตอนนี้ก็เลยใส่วิธีใหม่เพิ่นมีวิธีทางเลือกเพิ่มขึ้นมาคือให้ประเมินโดยทางสังคมก็คือหมู่บ้านชุมชนนั่นล่ะรวมทั้งพัฒนาสังคมเพิ่นพร้อม
3: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นช่องทางใหม่นะครับที่จะให้พี่น้องเฮาได้มาเข้าถึงได้เข้าถึงว่าไง
1: ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐที ่ถูกต้องและก็แน่นอนเที่ยวนี้นะ
3: ครับแต่ว่ามองหนึ่งที่ผม
1: บอก
3: บอกให้ว่าสงสัยหรือบ่สงสัยแต่ว่า
1: คือ
3: เรื่องเกี่ยวกับโรคไตเอียงที่เนาะ
1: เป็น
3: สิ่งที่น่าคิดนะนะ
1: ครับครับ
3: คนเป็นโรคไตนี่ฟอกอาทิตย์ละจักเทือนะสมมุติฟอกอาทิตย์ละ2เทือนี่เขาบ่อาทิตย์ละ3เทือ3มื้อนี่3ครั้งนี่เขาเกณฑ์บ่จังซี่นะ
1: ครับครับ
3: บัดผู้ฟอกไตเข้าแล้วบัดผู้ผมเป็นโรคตับแล้วบัด
1: ครับ
3: ผมเป็นมะเร็งนี่บัดเอา
1: สวัสดีครับ
3: นี่เป็นข้อสงสัย
5: สวัสดีครับ
1: โทษจ้า
5: สังฆาเด้อ
1: โอ้สังฆาเพื่อนรักบ
2: ่เพื่อน
1: เพื่อนว่าจะได้เพื่อนบานี่ตุ๊กอ่ะบ่ยากแล้วบานี่ประเมินเอาเด้อหมอ
5: ค
1: ือ ฮะ
5: คือพ่อบาน
1: คือเฮ้ยค
2: ือ
1: ห
2: มอ
1: คืออะไรคืออะไรล่ะยางพวกกลางมันก็ได้ตัว
2: หมายความว่าบ่เข้ารูป
1: ยาง
5: เงินก็บ่อยู่ดิ
1: ห่วยนี่มันอยู่ที่เด้อเพื่อนบาดนี่ก็คนประเมินผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าของหันแล้วก็อสม.
5: ก็ได้ก็ต้องได้
1: ผู้
5: ใหญ่บ้านก็ต้องได้น้ำสุดเดียวสิได้ทั้งหมด
1: มันสิเป็นหยังของผู้ใหญ่บ้านนี่เขาบ่ได้เป็น

0: ขาเอาตำแหน่ง
1: เขาเอาตำแหน่งมาเลยเพื่อนเลยเออ
2: ปฏิวัติพี่น้องไอ้พุทธิมานปฏิวัติ
1: ไม
0: ่กับมีพัฒนาสังคมมันอีกเนี่ย
1: กับมีพัฒนาสังคมแล้วก็เอาเด้อมีหนึ่งเพื่อนสังอาตะกะสองกับพุทธิมานสามก
0: ับ
1: อสมสี่กับพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมหนึ่งถ้าแท้บ้านว่าเขาก็เสื้อปั่นยังหนูเพื่อน
2: โอ้ครับ
1: ได้
2: ยังไง
1: ฮะ
2: นี่ยังไงจิเดอันนี
0: ้นี่ยังไงมาน
2: ี่เอกสารยังไง
0: อ๋อเอกสาร
1: เอกสารหนึ่งหนึ่งสำเนาทะเบียนบ้านสองบัตรประจำตัวประชาชนถ้ามีเมียก็เอาสำเนาอันนี้ก็เออนะทะเบียนสมรสมานำแน่แต่ว่าเขาบ่ได้มาได้เฮ้ยเขาเฮ็ดอยู่บ้านได้ประเมินอยู่บ้านตัวผู้ได้
2: นี่น้องแพงมาจ
1: าก
2: ไปม
1: ัน บ่ได้มาเฮ้ยก็ยังว่าช่วยเหลือประชาชนเที่ยวนี้เบอร์ไม่หมดนี่คือจังเอาหรือเอาของบุได้โทษ
2: บ่มันเบอร์แม่บ้านทั้ง
1: สมพ่อ
2: แม่บ้านทั้ง
1: มันสมพ่อบ่มีสง่าว่ะ
2: ยังว่าว่าในเจ้าโทษเนี่ยฮะจะมันว่าจังเบอร์โทษบ่มัน
1: กันมันช่วงนี้เพื่อนเด้อ
2: ครับโชคดีโชคดี
1: สวัสดีเพื่อนสวัสดี
0: สงสัยมันบ่มานี่นอนย้อนตื่นสวยเด้อ
3: ต
0: ื
3: ่นสวยเลยบ่มาน
0: เออเลยบ่มานพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการสมาคมผู้พิการประชาชนครับสว่างนาคพันธ์และก็ผู้สิทธิ์มณีรัตน์มื้อนี้ท่านประยงวรรณเสนก็มาร่วมรายการนํานะครับมื้อนี้อ้
1: าวท่านประยงวรรณเสนเชิญครับมีแนวไหนสิให้ความรู้แก่พี่น้อง
3: เอานิดหน่อยเนาะ
1: เอา
3: เวลา48แล้ว
1: คือผมได้ไปเหมือนมาประชุมกับท่านผอ.สวท.ครับเพิ่นบอกว่าขอให้สังคมความพิการนั่นพูดเรื่องผู้สูงอายุด้วย
3: พูดไปหรือยัง
1: ล
3: ่ะบัด
1: ท่านบ่ได้พูดแล้วมีแต่ท่านพัฒนาสังคมแล้วความเหมือนคงคนว่าการกู้เงินนะ
3: ครับ
1: ว่าเฉียวจังไหนคนผู้สูงอายุให้อยู่จังไหนกินจังไหน
3: ครับ
1: ท่านเอาเลย
3: เอาจังซี่ผู้สูงอายุอยู่จังไหนกินจังไหนเน
1: า
3: ะ
1: เดี๋ยวเฝ้าอัน
3: ผม
1: ฟังท่านครับท่านครับมาจากตะการ
3: เนี่ยเอาจะไหนก่อน
1: อ๋อต้องผีก่อน
3: เ
1: ถิด
3: เออ
1: สวัสดีครับพ่อสมครับ
4: ดีใจเรื่องเข้าปากเลย
1: มาดีด้วยกัน
4: ครับผมพันเก้าแล้วมันชัดเจนเนาะ
1: ครับผม
4: ตั้งปัจจุบันเนี่ยเขาผมว่าใช่เบอร์สื่อบอกท่านว่าว่าใช่นะตั้งผมก็หาท่านตอนนั้นนะ
1: โอ้บ้านนี
4: ้
1: ครับ
4: ก็ชัดเจนแล้ว
1: ชัดเจนแล้วบ้านน
4: ี้
1: มา
4: ครับ
1: ครับขอบคุณผสมคือก่อนเด้อที่ขอบคุณผสมที่เอาตัวอย่างมาให้เบิ่งเด้อ
4: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่าน
4: ตาบอดนั่นนี่พูดยังว่าคนตาบอดก
1: ็ครับแม่นตาบอดข้างนึง
4: มาแล้วมาเอาบัตรท่านไหน
1: ครับครับ
4: หาเนี่ยก็ท่านแองไฟนี่เนาะ
1: ครับครับ
4: โอเค
1: ครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้โสมนี่เราติดตามดีขนาดนี้เรา
0: ท่านประยง
1: เอาท่านประยงครับใช่ครับ
3: พอดีว่าถึงเรื่องผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีปัญหาอย่างหนึ่ง
0: ปัญหา
3: คือปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย
0: เ
3: วลาไปหาหมอปั๊บนี่กลับมาหมอเอายังมาให
1: ้ยา
3: เอายามาให้บาดที่นี่กินแล้วหมอเพิ่นเอายามาอ่างมือหนึ่ง6เม็ดซัดเข้าไปมือนี่12เม็ดว่าซั่น
1: เป็นยังคือ
3: 12เม็ดเป็นยังคือ12เม็ดเพราะว่าผู้สูงอายุนี่บอกเรื่องผู้สูงอายุกินแล้วเราบ่ได้กิน
0: เออ
3: กินแล้วเรื่องนะกิน2เทื
0: ่อ
3: บ้านนี่สั่น
0: มวนร้อนกี่ดี
3: เ
0: ออบ่ดีบ่แน่นั่น
3: บ่เลยครับสั่นสายไล่เล่นสิเป็นสิตายเพราะว่าเขาว่าภาษาบ้านเฮาว่าภาษาหมอก็ว่าเนาะกินยาเกินขนาดเกินปริมาณ
1: ครับ
3: เออนั่นล่ะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีว่าเฮ็ดจังได๋เนาะท่านสว่างท่านก็เป็นผู้สูงอายุผมก็สูงอายุผู้ศิษย์ก็สูงอายุ
0: สิบ่
3: มีวิธีการจังได
0: ๋
3: มีหลักเกณฑ์ประจำตัวจังได๋พอสิเว้าต่อผมได้บ่ว่าอันว่าหมอเอายามาให้นี่เฮ็ดจังได๋จังซี่1บ่ลืมกิน2สิบ่กินหลายพอด3กินแล้วว่าบ่ได้กินนี
1: ่มีผู้นึงบอกผมตาเพิ่นก็เบิดบุญไปล่ะ
3: ครับ
1: พี่พิทักษ
0: ์คนบุญมาบ่อย
1: พี่พิทักษ์สุกุลแล้วบอกว่าเขียนไว้แล้วว่า
3: เขียนแล้วได้เน
1: า
3: ะ
1: อย่าลืมกินยาแล้วว่าผมได้เท่านี้
0: แล้วบ่แหละเขียนมาอยู่แต่ว่าก็ลืมอ่านก่อน
1: โอ้ยกันจะเจ้าอย่าลืมกินยาแล้วว่า
5: ตื่นขึ้นมา
0: วิธีแก้คืออย่าลืมนะครับ
5: อย่าลืมกินยา
3: ว่าสิมันมีเพิ่นนึงว่ามันสิมีหลายยายานี่มีหลายประเภทเนาะ
6: ครับ
3: กินก่อนอาหารก็มีกินหลังอาหารก็มี
6: ครับ
3: อันนี้กินมื้อละ2เทื่อเช้าเย็นอันนี้มื้อละ3เทื่อเช้าเที่ยงแลงสินะ
6: ครับ
3: โอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เอ้าหาวิธีกันเอาเองว่าสิเฮ็ดจังได๋บางคนก็อาจสิเฮ็ดเป็นกองไว้นะ
6: ครับครับ
3: อันนี้กองนี่เขียนว่าเช้าเที่ยงเย็นอันนี้ก็เช้าเย็นกองสีแดงนี่เช้าเที่ยงเย็นแดงแดงแดงกองสีขาวนี่เที่ยงไอ้เช้ากับเย็นก็เขียนไม่พร้อมแล้วก็เช้ากับเย็นไม่พร้อมแน่น
0: ี่ใช่เป็นกองไม่ใช่หรอกกองเช้ากับกองเย็น
5: ของผมดันมีโรคความดันกับไขมันนอก
3: ครับ
5: กินยามื้อเช้าเม็ดนึง
3: ครับ
5: ยามื้อแรง3เม็ด
3: นั่น
5: บาดบวกแก้ไอเป็นไข้บ้าอีกโอ้ย
0: เป็น
5: มันหลายโพดบาดนี
0: ่
5: ยาแก้ไข้ยาแก้ไอนี่กินเข้าไปยังก็อู้ย
0: เอาฟังเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุซั่น
5: ใช่ๆครับ
0: ในยุคที่เฮานะครับตัวเฮาเต็มไปด้วยมลภาวะฝุ่นควันและสารเคมี
6: ครับ
0: นี่ซุมือนี่ล่ะนะครับปนเปื้อนในอาหารการดูแลระบบร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่บ่ควรมองข้ามเพิ่นว่า
3: ครับ
0: การกินอาหารล้างพิษหรือเคลียเลือดสะอาดแต่ในความเป็นจริงตามหลักการแพทย์ร่างกายเฮามีเครื่องกรองสารพิษที่ทรงพลังอยู่แล้วโดยธรรมชาติของร่างกายนะก็คือมีตับและไตทำหน้าที่ในเรื่องของการกรองการกันการกรองนี่แหละนะครับเพิ่นก็เลยว่าวิธีการบำรุงและสนับสนุนให้ตับกับไตทำงานได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพก็คือควรจะมีการบำรุงด้วยอาหาร7อย่าง
3: โอ้
0: 7สุดยอดอาหารจากธรรมชาตินะครับ
3: ครับ
0: ที่ซอยเพิ่มพลังให้ระบบขับถ่ายของเสียในร่างกายมันดีขึ้นเพิ่นว่า
3: ครับ
0: มีหยังแน่นะครับ7อย่าง
5: 1
0: ก็คือกระเทียมควรสิกินบ่ไงสมุนไพรก้นคั่วเพิ่นว่าเผ็ดร้อนรสมันนี่เผ็ดร้อนมีสารอัลลิซินเป็นสารประกอบกรรมฐานที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงวิธีการกินบรรดาที่ให้ได้ผลดีก็คือการกินแบบใด
3: ครับ
0: ก็คือเคล็ดลับในการรับประทานกระเทียมให้มันมีประโยชน์เพิ่นบอกว่าควรบดหรือสับหรือหั่นกระเทียมสดแล้วทิ้งไว้ประมาณ5ถึง10นาทีก่อนปรุงอาหาร
3: ครับ
0: เพื่อให้ได้สารอัลลิซินเปิดตัวได้เต็มที
3: ่
0: ก็คือเฮาบดเฮาสับเฮาหั่นแล้วก็ทิ้งไว้จัก5ถึง10นาทีจังเอามาปรุงอาหารหรือมามากิน
3: ครับ
0: จะได้ประโยชน์หลายเพิ่นว่านี่คืออันดับแรกคือกระเทียม2ผักชีและผักชีฝรั่งอันนี้บ่ค่อยนี่เนาะผักชีฝรั่งนี่บ่ค่อยได้กินมันได้นะครับ3หัวบีทรูทอันนี้มันเป็นสีอย่างสีแดงเนาะบีทรูทนี่ผมก็เห็นแต่ในเขาโฆษณาตัวนี้ก็ได
3: ้ครับ
0: อันบีทรูทนะครับหัวบีทรูทเอาแนวที่ของหูคือขมิ้นชัน4นะครับขมิ้นชันเครื่องเทศสีเหลืองทองที่เป็นเอกลักษณ์อุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างเคอร์คูมินภาษาอังกฤษตัวนี้ต่อไปนะครับพริกป่นคาเยนอันนี้ก็บ่เข้าใจกันพริกป่นตัวนี้มันเป็นสีของฝรั่งนะ
3: ครับ
0: เคล็ดลับการรับประทานคือโรยพริกป่นคาเยนเล็กน้อยในซุปสตูหรือซอสอันที่6มะนาวนี่บ้านเฮานี่พ่อหลายดอกตัวนี้มะนาวเลมอนซุมื้อบางนาวแพงบ่ราคา
5: แพง
0: เนาะ
5: แพง
0: แสดงว่าปีนี้บางนาวบ่ค่อยหลายมันแพงผลไม้ตระกูลซิตรัสที่เป็นแหล่งของวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสันยอดนะครับตัวนี้มะนาวนี
3: ่ครับ
0: วิธีรับประทานก็คือบีบน้ำบางนาวเครื่องซีกผสมน้ำอุ่นดื่มในตอนเช้าแต่ขอควรระวังเพิ่นว่าผู้ที่มีปัญหาโรคกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารอักเสบควรหลีกเลี่ยงน้ำบักเน่านะ
3: ครับ
0: กำลังบุญอ่ะอันนี้เอาที่เฮาง่ายๆซะ
3: เอาง่ายเขามาอีก
0: อ
3: เอาง่ายเขามาอีกนี่อยู่ในมือผมนี
5: ่ครับครับ
3: พาราเซตามอล
0: เป็นไง
3: เพิ่นว่าจังซี่รับประทานแต่อยู่ในใบหมอบอกกับอยู่ในไอ้แผงยานี่ก็บ่คือกันในพอหมอบอกว่าห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงในแผงนี่บอกว่าห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงแผงนี่เพิ่นอยู่ในอันนี้ล่ะอยู่ในอัน
0: อ๋อ
3: ซ่อมยาหมอนี่ล่ะ
0: หมอบ่เบิ่งคักบ่
3: อาจจะเป็นว่า เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ก็เลยให้ยืดไปจักหน่อยบ่เอาต้องเอาตามในแผงยาเนาะมาที่นี่พาราเซตามอลเพิ่นว่าห้ามใช้เกิน8เม็ดต่อวันเพราะอาจเป็นพิษต่อตับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ศิษย์บอกถึงเรื่อง
0: ต
3: ับกับไตบ้านนี้มันก็เลยเกี่ยวของกับว่าสมุนไพรบางชนิดหมอแล้วก็บ้านบางชนิดดอกก็ทุกชนิดนั่นแหละบ่ให้กินหลายนะแต่กินหลายนี่มันก็สิเป็นอันตรายต่อไตน่ะเนาะ
0: ครับ
3: เพราะว่าบางคนนี่ว่าเครื่องของห่อมันดีเครื่องของห่อคือบอระเพ็ด
0: บอกกินหลายบ่มันกินตลอดบ
3: ่กินหลายกินหลายโพดนี
0: ่กินทุกมื้อ
3: แม่น
0: มันเป็นไรบัด
3: เจ็บไตซะแล้วบ
0: ่บ่เรียกว่ามันเสียบเพิ่นว่าหวานเป็นลมเน
3: า
0: ะ
3: หวานเป็นลม
0: เออว่าหวานเป็นลมมันขมเนี่ยขมเป็นยามันเป็นยากินแต่
3: เพิ่นต้องให้ระมัดระวังเรื่องยาสมุนไพรเพราะว่าสมุนไพรนี่มันจะเอามันจะบ่มีปริมาณที่แน่นอนชัดเจนเอามาใส่หม้อต้มจะกินหน่อยจะกินหลายแต่ละมื้อพุ่นคนกินอยู่บัดมื้อจังซี่นะ
0: มีฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับ
3: ระมัดระวัง
0: ก็คือการกินอย่างแล้วแต่เห็นพอดีแหละเนาะใหญ่มันมากหรือหน่อยเกินไป
3: ใช
0: ่ครับอันนี้ก็ฝากสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าทั่วๆไปเนาะ
3: ครับก็ช่วงนี้มันเหลือเวลาอีกบ่โดนท่านสว่างกําลังคนคว้าอยู่ผมก็ขออนุญาตขอบคุณไปซะก่อนเด้อขอบคุณผู้โทรศัพท์แล้วก็ผู้ให้ความรู้โดยเฉพาะพ่อมาจ่อจังหวัดมาเจริญท่านพิสิทธิ์ผลดกเนาะ
5: วิสิทธิ์บุญดก
3: วิสิทธิ์ผล
5: เนาะเป็นผู้เองผลดก
3: วิบนบนพี่เนาะวิเนาะ
5: วิสิทธ
3: ิ์วิสิทธิ
5: ์ผลดก
3: ผลดก
5: คร
3: ับ พ่อมาจ่อเขาเป็นพ่อมาจ่อแปลว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์เอาช่วงไทยของเรื่องการฝากเงินกันครับมืออื่นวันอาทิตย์เป็นบ
3: ่
0: วันอาทิตย์นี่ตลาดชุมชนนาวัดโคกศาสตร์เด้อครับมีทุกเสาร์วันอาทิตย์เชิญชวนพี่น้องบ่ค่าแม่ค่าไปขายแล้วกับ
5: ซื้อ
0: ผู้ซื้อพร้อม
3: ช่วงนี้มีสินค้าม
0: ีสินค้าอาหารการกินนี่ล่ะมีเสื้อผ้ามียังมีเบิดนะครับเรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันนาวัดโคกศาสตร์ทุกเสาร์วันอาทิตย์ครับนี่คือตลาดเอิ้นว่าตลาดยังตลาดนั้นเนาะ
3: ผลผลิตพิเศษมีหยังในช่วงนี
0: ้ก็มีหยังก็ไปเบิ่งเอาล่ะ
3: เฮ็ดบ่ลืมหมายถึงว่าเฮ็ดบ่ลืมอีหยังสินะ
0: เฮ็ดช่วงนี้แถวบ้านมันไกลป่าอยู่นะแต่ว่าก็อาจสิมีแม่ค้าพ่อค้าเพิ่นทั้งดงทั้งหยังเพิ่นอาจสิออกมาอยู่ประจักษ์นะครับตอนนี้อ้าวพี่น้องเฮาก็ไปแวะกันแล้วกันครับตลาดนั้นทุกคน
6: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
7: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: จังหวัดยะลาเดินหน้า Thailand Zero Dropout ผนึกกำลังทุกภาคส่วนคืนเด็กสู่ระบบการศึกษาสร้างโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดร.คมกฤษจันทขจรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่7เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout โดยมีรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามุ่งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการค้นหาติดตามและนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมผลักดันรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการภาค7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหน่วยงานสาธารณสุขอปท.สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายผ่านกลไกสภาการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อร่วมป้องกันแก้ไขและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในพื้นที่การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนตามมาตรา12การพัฒนาหน่วยให้คำปรึกษาฮาร์ทฮับยะลาเซ็นเตอร์ตลอดจนการมอบทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาและมอบป้ายรับรองหน่วยให้คำปรึกษาในสถานศึกษาฮาร์ทฮับยะลาเซ็นเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายดูแลเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
9: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
15: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441ปรึกษาข้อสงสัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสายด่วนตำรวจไซเบอร์โทร1441

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
2: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยพวกเราหลายคนอาจจะกำลังยืนอยู่ในเตาอบขนาดยักษ์ที่ร้อนระอุถึง37องศาเซลเซียสแต่พอหันไปมองข้ามกำแพงเขตแดนทางขวามือกลับเห็นคนในจังหวัดเพื่อนบ้านกำลังกางร่มตากฝนเย็นฉ่ำแบบรับน้ำไปเต็มๆซะงั้น
2: โอ้โหเป็นภาพที่ตัดกันชัดเจนมากเลยนะครับทั้งที่อยู่ในภาคเดียวกันแท้ๆ
1: ใช่ไหมล่ะคะมันเกิดความแตกต่างแบบสุดขั้วขนาดนี้ได้ยังไงนั่นแหละค่ะคือหนึ่งในเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMMB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมสำหรับการเจาะลึกข้อมูลข่าวสารของเราในวันนี้นะครับ
1: อ่าฮะรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเราส่งสัญญาณเชื่อมโยงไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง32อำเภอเลยให้ได้รับฟังไปพร้อมๆกันค่ะ
2: เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะดำเนินการผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะคะภารกิจของเราคือการเจาะลึกข้อมูลสำคัญ2เรื่องหลักแบบไม่มีกักไม่มีการตัดทอนเลย
2: มีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้
1: เรื่องแรกคือปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้ค่ะก็คือวันเสาร์ที่27ถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนโดยเราจะเน้นเจาะลึกที่ภาคอีสานของเรานะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่คนตาบอดและคนพิการทุกคนต้องรู้ค่ะ
2: คือฟังดูเผินๆเหมือน2หัวข้อนี้จะอยู่คนละเรื่องกันเลยนะแต่เอาเข้าจริงมันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งเลยนะครับเพราะทั้งเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อข้อจำกัดในการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเลย
1: จริงด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะงั้นเรามาเริ่มรื้อดูเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าผู้ฟังรายการของเรากระจายตัวอยู่ใน32อำเภอของโคราชเลยการรู้ทันฟ้าฝนคือปัจจัยแรกในการวางแผนชีวิตเลยนะคะ
2: ครับผม
1: เอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันหน่อยข้อมูลพยากรณ์อากาศล่าสุดระบุว่าสุดสัปดาห์นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
2: ฟังดูเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่ที่น่าสนใจคือมันมีฝนตกหนักบางแห่งไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะบริเวณจังหวัดรอบนอกหรือว่าริมแม่น้ำโขงเท่านั้นค่ะอย่างเช่นที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
2: เรียกได้ว่าแถบชายแดนรับไปเต็มๆเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะทีนี้พอมาดูอุณหภูมิภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุดของภาคอีสานจะอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเนี่ยทะลุไป 35-37 องศาเลยอย่างโคราชบ้านเราหรือที่เลยขอนแก่นมหาสารคามก็ต่ำสุด 24-25 แล้วก็สูงสุด 35-37 องศาเหมือนกันค่ะ
2: ร้อนเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วทิศทางลมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลมพัดมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันแอบสงสัยนิดนึง
2: สงสัยเรื่องอะไรครับ
1: คือถ้าลมมันพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็ต้องพัดผ่านภาคอีสานตอนล่างอย่างโคราชบ้านเราหรือขอนแก่นมหาสารคามก่อนที่จะไปถึงริมแม่น้ำโขงไม่ใช่หรอคะ
2: ตามหลักภูมิศาสตร์ก็ใช่ครับ
1: แล้วทำไมฝนถึงไม่ตกใส่หัวพวกเราก่อนล่ะคะทำไมพื้นที่ตอนในถึงต้องเจอแค่อากาศแห้งๆร้อนจัดแตะ37องศาเหมือนมีม่านฝนขนาดยักษ์กั้นความชุ่มฉ่ำไว้ที่ชายแดนปล่อยให้พวกเราข้างในรับแต่ความร้อนดิฉันเข้าใจทิศทางลมผิดไปหรือเปล่าคะเนี่ย
2: โอ้โหเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากเลยครับคุณเข้าใจทิศทางลมถูกต้องเป๊ะเลยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดหอบเอาความชื้นจากทะเลอันดามันผ่านเข้ามาทางบ้านเราจริงๆครับ
1: แต่ว่า
2: อะไรคะแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือความชื้นเหล่านั้นมันไม่ได้ตกลงมาเป็นฝนทันทีที่พัดผ่านครับมันมีกลไกทางอุตุนิยมวิทยาซ่อนอยู่
1: อ้าวมันทำงานยังไงล่ะคะเนี่ย
2: คือสาเหตุที่ฝนไปกระจุกตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทั่วฝั่งตะวันออกริมแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเพราะช่วงนี้มีสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับ
1: อ๋อหย่อมความกดอากาศต่ำ
2: ใช่ครับลองจินตนาการง่ายๆว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นหรือแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่มีพลังมหาศาลเลยมันดูดความชื้นจากลมที่พัดผ่านภาคอีสานตอนล่างให้ลอยสูงขึ้นแล้วก็พุ่งตรงไปหามันอย่างรวดเร็วครับ
1: หมายความว่าความชื้นมันลอยข้ามหัวพวกเราในโคราชไปเลยอย่างนั้นหรอคะ
2: แม่แล้วครับความชื้นมันพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ทันได้กลั่นตัวเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ในพื้นที่ตอนล่างครับแต่พอความชื้นพวกนี้เดินทางไปปะทะกับมวลอากาศที่ถูกดึงดูดอย่างรุนแรงบริเวณจังหวัดใกล้ๆหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างหนองคายบึงกาฬนครพนมหรืออุบลราชธานี
1: มันก็เลยกลายเป็นฝนตกลงมาตรงนั้นแทน
2: ถูกต้องเลยครับมันเกิดการยกตัวอย่างรุนแรงแล้วก็กลั่นตัวเป็นฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่เหล่ามันครับดังนั้นจังหวัดริมโขงก็เลยรับน้ำไปเต็ม
1: ๆโหเข้าใจภาพเลยค่ะแล้วพื้นที่ตอนในอย่างบ้านเราล่ะคะ
2: พื้นที่ตอนในเนี่ยพอความชื้นถูกดึงผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่หลงเหลือไว้ก็คืออากาศที่แห้งกว่าครับแล้วพอไม่มีเมฆฝนมาบังแดดอุณหภูมิมันก็เลยพุ่งสูงปลิดไปถึง 35-37 องศาเซลเซียสอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
1: เป็นกลไกที่น่าทึ่งมากค่ะเหมือนเราเป็นแค่ทางผ่านของความชุ่มฉ่ำจริงๆทีนี้สภาพอากาศแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วนเฉพาะภาคอีสานแน่ๆเราลองขยายมุมมองไปดูระดับประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสุดสัปดาห์นี้ภูมิภาคอื่นๆเขาเจออะไรกันบ้าง
2: ได้เลยครับคือ
1: ถ้าดูจากข้อมูลดิฉันรู้สึกว่ามันเหมือนประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น2โลกชัดเจนเลยค่ะโลกใบแรกคือกลุ่มที่ต้องเผชิญกับพายุฝนแบบจัดหนักนั่นก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันค่ะ
2: โอ้โหฝั่งนั้นคือรับลมมรสุมไปเต็มๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทำให้มีฝนฟ้าคะนองสูงถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยเฉพาะที่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะทะเลเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเลยและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอีกค่ะอุณหภูมิฝั่งนั้นจะอยู่ที่ 24-35 องศาเซลเซียส
2: คลื่นสูงมากนะครับทีนี้มาดูโลกอีกใบหนึ่งกันบ้างก็คือพื้นที่ส่วนที่เหลือของประเทศครับซึ่งจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ก้ำกึ่งคือประมาณ40-60%ของพื้นที
1: ่มีแถวไหนบ้างคะ
2: เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเลยครับมีฝน40%ส่วนมากจะตกแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิก็ตั้งแต่23-27องศาส่วนสูงสุดก็ร้อนเลยครับ34-37องศาเซลเซียส
1: โหภาคเหนือก็แตะ37องศาเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับส่วนภาคกลางมีฝนเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับอยู่ที่60%มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25สูงสุดก็35-37องศาครับภาคตะวันออกแล้วก็ชายฝั่งก็60%เหมือนกันมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรครับ
1: แล้วฝั่งอ่าวไทยกับกรุงเทพล่ะคะ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีฝน40%ครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝน60%มีฝนตกหนักบางแห่งเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ต้องสังเกตเลยก็คือเกือบทุกภูมิภาคในกลุ่มนี้มีอุณหภูมิสูงสุดป้วนเปี้ยนอยู่ที่36-37องศาเซลเซียสแทบทั้งสิ้นเลยครับ
1: ฟังตัวเลขแล้วเหมือนฝนตกประปรายสลับกับอากาศร้อนจัดเลยนะคะแต่ว่าประเด็นที่ดิฉันอยากหยิบยกมาเน้นย้ำคือข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะ
2: ฮะมีอะไรน่าเป็นห่วงเหรอครับ
1: มีการประกาศเตือนค่ะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญคือช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569หรือก็คือเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะ
2: เอ้าหนักขึ้นอีกเหรอครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นลมจะแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนคลื่นจะสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะคะแล้วถ้ามีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะนี่แปลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ฝนตกแค่ 40-60% มันคือความสงบก่อนพายุจะมาแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ผมว่าคำว่าความสงบก่อนพายุจะมาเป็นคำอธิบายที่ตรงกับสถานการณ์ที่สุดเลยครับถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุว่าทำไมหลังวันที่28มิถุนาฝนถึงจะถล่มหนักปัจจัยหลักคือสิ่งที่กรมอุตุเรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: ร่องมรสุม
2: ใช่ครับสุดสัปดาห์นี้ร่องมรสุมมันยังพาดผ่านอยู่ตอนบนของประเทศเพื่อนบ้านแต่หลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยร่องที่ว่านี้จะเลื่อนไหลลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนของเราโดยตรงเลยครับ
1: ดิฉันขอขัดจังหวะนิดนึงค่ะไอ้คำว่าร่องมรสุมเนี่ยได้ยินบ่อยมากแต่มันคืออะไรกันแน่คะมันเป็นเหมือนร่องน้ำบนท้องฟ้าที่เทน้ำลงมาไหลหรือเปล่า
2: ฮ่าเป็นภาพจำที่หลายคนเข้าใจผิดบ่อยเลยครับคือจริงๆแล้วร่องมรสุมไม่ใช่ร่องที่มีน้ำขังครับแต่เป็นแนวบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำพาดผ่านเป็นแนวยาวลองนึกภาพแบบนี้ครับมันคือรอยซิปบนท้องฟ้าร
1: อยซิปเหรอคะ
2: ฮะรอยซิปที่ทำหน้าที่รูดเอาลมจากสองฝั่งทั้งลมร้อนและลมเย็นให้มาปะทะและเบียดตัวกันตรงกลางครับเมื่อลมสองฝั่งมาชนกันมันไม่มีทางไปมันก็เลยต้องยกตัวดันขึ้นข้างบนอย่างรุนแรง
1: อ๋อพออากาศมันดันขึ้นไปข้างบน
2: ใช่ครับการยกตัวนี้แหละครับที่ทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนก้อนมาหึงมาแล้วลองคิดดูนะครับว่ารอยซิปตัวนี้กำลังจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบ้านเราประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอันดามันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นด้วย
1: แบบนี้ลมก็หอบความชื้นมาเติมให้รอยซิปนี้เต็มเลยสิคะ
2: ถูกต้องครับพอลมแรงขึ้นหอบความชื้นมามากขึ้นแล้วมาเจอจุดปะทะที่รอยซิปพอดีมันก็คือสูตรสำเร็จของการเกิดพายุฝนตกหนักถึงหนักมากเลยครับ
1: โอ้โหพอเปรียบเทียบเป็นรอยซิปที่รูดเอาความชื้นมาชนกันนี่เห็นภาพความรุนแรงชัดเจนเลยค่ะ
2: นี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องออกประกาศเตือนอย่างจริงจังเลยนะครับให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มครับ
1: แล้วเรื่องคลื่นในทะเลล่ะคะเห็นบอกว่าสูงถึง3เมตรเลย
2: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยครับคลื่นระดับ3เมตรนี่คือสูงกว่าหลังคาบ้านชั้นเดียวนะครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุดเลยและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดในช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองครับนี่คือเรื่องของความเป็นความตายได้เลยทีเดียว
1: ฟังแล้วต้องเตรียมพร้อมรับมือกันแบบวันต่อวันเลยนะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องฝนตกหนักและพายุสิ่งหนึ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการเดินทางที่ยากลำบากใช่ไหมคะ
2: แน่นอนครับ
1: ยิ่งสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการอย่างพวกเราเนี่ยการเดินทางในวันฝนตกนี่เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายระดับสุดยอดเลยแต่เอาเข้าจริงๆนะคะความลำบากเรื่องสภาพอากาศมันยังเทียบไม่ได้เลยกับกำแพงทางเอกสารหรือว่าระบบราชการเวลาที่เราเจ็บป่วยแล้วต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลข้ามเขตอะค่ะ
2: ฮะเข้าใจเลยครับเรื่องนี
1: ้ซึ่งนั่นก็นำเรามาสู่เรื่องที่2ในวันนี้ค่ะตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆเรากำลังพูดถึงนโยบายใหม่ที่เป็นเหมือนการพังทลายกำแพงความยุ่งยากนั้นทิ้งไปเลยนั่นคือสิทธิสุขภาพที่เรียกว่าบัตรทองทอทหาร74หรือบัตรทองท74ค่ะหลายคนอาจจะเริ่มได้ยินข่าวนี้บ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกขั้นตอนแบบไม่มีกักเลยค่ะ
2: เรื่องนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยเลยนะครับบัตรทองททหาร74คือสิทธิพิเศษในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนพิการโดยเฉพาะเลย
1: เฉพาะคนพิการเลยนะคะ
3: ใช่ครับตัวบัตรและรหัสสิทธิจะถูกออกแบบมาให้เป็นหมวดหมู่เฉพาะและจุดเด่นที่สุดที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยก็คือผู้ถือสิทธินี้สามารถเข้ารับการรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวครับ
1: โหการยกเลิกใบส่งตัวเนี่ยล่ะค่ะคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะไฮไลท์ตัวหนาๆเลยสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสระบบนี้มาก่อนดิฉันขอเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะใบส่งตัวเนี่ยก็เหมือนด่านเก็บค่าผ่านทางที่แสนจะยุ่งยากบนถนนของการเข้าถึงการแพทย์เลยนะคะ
3: ยังไงล่ะครับ
1: ลองนึกภาพดูนะคะสมมุติว่าคนตาบอดคนหนึ่งอาศัยอยู่แถบชานเมืองมีสิทธิบัตรทองอยู่ที่คลินิกใกล้บ้านแต่วันหนึ่งเกิดป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสิ่งที่เขาต้องทำคือนั่งรถฝ่ารถติดฝ่าฝนไปที่คลินิกต้นสังกัดก่อนไปต่อคิวรอพบหมอเพื่อขอให้หมอเซ็นเอกสารแผ่นเดียวที่เรียกว่าใบส่งตัวค่ะ
4: ฟังดูวุ่นวายมากครับ
1: บางครั้งใช้เวลาครึ่งค่อนวันกว่าจะได้เอกสารมาจากนั้นถึงจะต้องเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ปลายทางอีกทีคือการทำแบบนี้กับคนที่ร่างกายไม่พร้อมมันเป็นความเหนื่อยล้าที่บั่นทอนมากๆค่ะพอมีนโยบายให้เดินเข้าโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวมันคือการปลดล็อกข้อจำกัดชีวิตไปได้เยอะมหาศาลเลยล่ะค่ะ
4: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญตามมานะครับว่าแล้วทำไมระบบถึงเพิ่งมาเปลี่ยนเอาตอนนี
1: ้นั่นสิคะทำไมเพิ่งมาเปลี่ยน
4: คือถ้าเรามองย้อนกลับไปเหตุผลที่ระบบสาธารณสุขต้องมีระบบใบส่งตัวตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้แห่กันไปกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆจนเตียงเต็มและหมอทำงานไม่ทันครับมันเป็นการจัดระเบียบตามลำดับขั้น
1: อ๋อก็คือให้คนไข้คัดกรองที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเล็กก่อน
4: ใช่ครับแต่ปัญหาคือระบบนี้มันถูกนำมาใช้ครอบจักรวาลโดยไม่ได้มองถึงข้อจำกัดเชิงกายภาพของคนไข้บางกลุ่มครับการเดินทางสำหรับคนทั่วไปอาจจะเสียแค่ค่ารถหลักสิบหลักร้อยแต่สำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นพวกเขาอาจต้องเมรถหรือต้องมีผู้ติดตามไปด้วยต้นทุนการเดินทางมันคูณ2คูณ3เลยนะครับ
1: จริงที่สุดค่ะทั้งค่าใช้จ่ายทั้งความเหนื่อยล้าน
4: โยบายบัตรทองทอดอาหาร74จึงไม่ใช่แค่นโยบายอำนวยความสะดวกธรรมดาครับแต่มันคือการทวงคืนความเท่าเทียมทางสุขภาพที่หายไปให้กลับมาอยู่บนหลักการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับครับ
1: ฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนกำลังตั้งคำถามในใจแล้วค่ะว่าแล้วฉันต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนมาใช้สิทธิสุดพิเศษนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าเอกสารที่ต้องใช้มีแค่2 อย่างเท่านั้นไม่ยุ่งยากเหมือนการไปทำธุรกรรมสมัยก่อนเลยค่ะ
4: มีอะไรบ้างครับ
1: อย่างแรกคือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่ยังไม่ถึงวัยทำบัตรประชาชนก็ให้ใช้สูติบัตรพร้อมกับแนบบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทนได้เลยค่ะ
4: อืมและอย่างที่สองล่ะครับ
1: อย่างที่สองที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมุดประจำตัวคนพิการหรือว่าหนังสือรับรองคนพิการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นั่นเองค่ะ
4: ประเด็นนี้ผมต้องขอขยายความนิดนึงครับสำหรับคนที่มีสมุดประจำตัวอยู่แล้วก็โชคดีไปแต่สำหรับใครที่เพิ่งเข้าเกณฑ์หรือว่ายังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนก็สามารถไปขอออกสมุดหรือหนังสือรับรองได้นะครับ
1: ไปขอได้ที่ไหนบ้างคะ
4: โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถไปดำเนินการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพครับส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรไปให้เขาดูไหมคะ
4: มีข้อควรระวังสำคัญเลยครับคือท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองความพิการจำนวน1ฉบับไปด้วยนะครับซึ่งเอกสารฉบับนี้ต้องออกและรับรองโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเท่านั้นครับ
1: อ๋อหมายความว่าใช้ใบรับรองแพทย์ทั่วไปที่ขอคลินิกไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้เด็ดขาดครับเอาใบรับรองแพทย์ทั่วไปมาใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นหนังสือรับรองความพิการโดยเฉพาะเลย
1: เข้าใจแล้วค่ะเอาล่ะสมมติว่าตอนนี้ดิฉันกำบัตรประชาชนกับสมุดประจำตัวคนพิการไว้ในมือครบแล้วทีนี้ช่องทางการลงทะเบียนล่ะคะดิฉันได้ยินมาว่าเขามีช่องทางให้เลือกหลากหลายมาก
4: มีหลายช่องทางเลยครับ
1: ช่องทางแรกที่น่าจะง่ายที่สุดเลยคือทำผ่านสมาร์ทโฟนค่ะผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปที่ LINE OA ของสปสช.นะคะให้เข้าไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนค้นหาคำว่า addNHSO อย่าลืมพิมพ์เครื่องหมายแอดนำหน้าด้วยนะคะจากนั้นดิฉันก็แค่พิมพ์บอกแอดมินไปสั้นๆว่าขอเปลี่ยนสิทธิ์แค่นี้ระบบก็จัดการให้แล้วใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวครับหยุดตรงนั้นก่อนเลยครับถ้าพิมพ์ไปแค่นั้นรับรองว่าระบบไม่ทำให้แน่นอนครับ
1: อ้าวทำไมล่ะคะในเมื่อเขาก็เป็นช่องทางให้บริการเรื่องนี้อยู่แล้ว
4: เพราะว่าระบบเบื้องหน้าของ LINE OA ส่วนใหญ่มันเป็นระบบอัตโนมัติครับหรือที่เราเรียกกันว่าบอทนั่นแหละครับมันถูกตั้งค่าให้จับคีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงถ้าเราพิมพ์ข้อความทั่วไปบอทมันอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าส่งเราไปผิดเมนูได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นคอมพิวเตอร์ตอบรับนี่เองเราต้องพิมพ์ยังไงล่ะคะที่นี
4: ้สิ่งที่คุณต้องพิมพ์แบบเป๊ะๆทุกตัวอักษรเลยก็คือข้อความนี้ครับติดต่อขอเปลี่ยนสิทธิบัตรทองคนพิการเป็นบัตรทองททหาร74
1: ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องมีคำว่าคนพิการอยู่ในประโยคด้วยห้ามใช้คำศัพท์อื่นมาทดแทนเด็ดขาดเลยเพื่อให้ระบบคัดกรองรับรู้แล้วก็เปิดช่องทางดำเนินการให้เราได้ถูกต้องที่สุดครับ
1: โอ้เข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์นี่เองต้องใช้รหัสผ่านให้ถูกต้องเป๊ะๆว่าติดต่อขอเปลี่ยนสิทธิบัตรทองคนพิการเป็นบัตรทองท.74แต่ว่าถ้าสมมุติว่าดิฉันไม่ถนัดพิมพ์ข้อความยาวๆในสมาร์ทโฟนหรือว่าเน็ตที่บ้านไม่ค่อยเสถียรล่ะคะมีทางเลือกอื่นที่ง่ายของการพิมพ์คุยกับบอทไหมคะ
4: มีแน่นอนครับแล้วก็เป็นช่องทางที่คลาสสิกที่สุดด้วยนั่นคือการโทรศัพท์ครับ
2: ให้โทรไปที่สายด่วนสปสช.หมายเลข1330พอได้ยินเสียงระบบตอบรับก็ให้กด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยครับตรงนี้ก็จะได้คุยกับมนุษย์จริงๆที่คอยให้คำแนะนำและรับเรื่องดำเนินการให้เราครับ
1: สะดวกดีค่ะแล้วสำหรับสายที่ชอบเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเองล่ะคะสมมุติว่าอยากจะไปเจอหน้าเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารให้เห็นกันจัดๆไปเลยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถไปที่ไหนได้บ้างคะ
2: ในกรุงเทพมหานครมีจุดบริการหลักๆให้เลือกครับจุดแรกคือศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพชั้น2สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือถ้าไม่สะดวกตรงนั้นก็สามารถไปที่อาคารรวมหน่วยงานราชการหรืออาคาร B ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้เลยครับเลือกไปที่ที่เดินทางสะดวกที่สุดได้เลยครับ
1: แล้วสำหรับผู้ฟังหลักของเราที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคหรือว่าพี่น้องใน32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาล่ะคะคงไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อมาลงทะเบียนใช่ไหมคะมีจุดรับลงทะเบียนในระดับท้องถิ่นที่ไหนบ้าง
2: โอ้ไม่ต้องเดินทางไกลขนาดนั้นเลยครับสำหรับส่วนภูมิภาคเนี่ยการเข้าถึงถูกออกแบบมาให้กระจายตัวอยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดเลยครับท่านสามารถนำเอกสารทั้งสองอย่างที่เตรียมไว้ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อรพสต.ใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
1: ไปที่รพสต.ได้เลยสะดวกมากค่ะ
2: หรือถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลศูนย์ก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้เช่นกันครับรวมถึงศูนย์สุขภาพในระบบสปสช.ทุกแห่งทั่วประเทศด้วยสรุปก็คือใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับ
1: ถือว่าเป็นการปลดล็อกที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการในท้องถิ่นเลยนะคะเนี่ยทั้งเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงที่ดิฉันเพิ่งจะมาเข้าใจกลไกของรอยฟิบร่องมรสุมก็วันนี้เองแล้วก็เรื่องของการรักษาสิทธิทางสุขภาพของตัวเราเองข้อมูลแน่นและครบถ้วนจริงๆค่ะ
2: ใช่ครับถ้าเรามองเชื่อมโยงภาพรวมของประเด็นทั้งหมดในวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจและผมอยากชวนให้ทุกคนลองนำไปคิดต่อก็คือ
1: คิดต่อว่ายังไงคะ
2: คือเมื่อสิทธิสุขภาพอย่างบัตรทองททหาร74เนี่ยสามารถทำลายกำแพงเรื่องพรมแดนสถานพยาบาลแล้วก็ยกเลิกความยุ่งยากของระบบราชการอย่างใบส่งตัวสำหรับคนพิการได้สำเร็จแล้วในอนาคตเราจะได้เห็นบริการสาธารณะของรัฐด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาสวัสดิการสังคมหรือแม้กระทั่งการฝึกอาชีพที่จะปรับเปลี่ยนกรอบความคิดมาใช้ระบบเข้าถึงที่ไหนก็ได้ไร้รอยต่อแบบนี้อีกหรือไม
1: ่โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ
2: ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสาธารณสุขนะครับแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการรื้อถอนระบบราชการที่ซับซ้อนเพื่อให้การดูแลผู้คนเกิดขึ้นแบบไร้พรมแดนอย่างแท้จริงเลยก็ได้ครับ
1: เป็นมุมมองที่ชวนให้ตั้งความหวังกับอนาคตของการบริการภาครัฐมากๆเลยค่ะการทำให้ความเท่าเทียมกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงแบบนี้แหละค่ะคือความก้าวหน้าที่สังคมเราต้องการสำหรับผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานแล้วก็ต้องการสนับสนุนกิจกรรมดีๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกันได้โดยตรงเลยค่ะ
2: จดเบอร์กันไว้ให้ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452ค่ะ
2: หรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ0816162399ครับติดต่อเข้ามาได้เลยพวกเราทีมงานยินดีให้ข้อมูลและต้อนรับเสมอครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ช่วยด้วย
6: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
5: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
6: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
5: ช่วยชีวิตได
6: ้ตะโกนยังไง
5: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
6: โยนแบบไหน
5: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
6: ้ยื่นอะไร
5: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับ แล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
6: จำให้ขึ้นใจ
5: ตะโกนโยนยื่น
6: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
5: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
7: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า28ปีสมาคมได้ดำเนินการเพื่อการสร้างโอกาสเสริมพลังและขับเคลื่อนศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเท่าเทียมในสังคมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มผู้ริเริ่มที่มุ่งหวังให้คนตาบอดได้รับสิทธิและโอกาสที่ควรได้รับสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับในระดับประเทศวันนี้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงเดินหน้าเพื่อให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

พงษ์พันธุ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมคนแรกและร่วมก่อตั้งสมาคมในขณะนั้นสมาคมมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับทุกคนปัจจุบันสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตั้งอยู่ที่อาคารนิสามณีวงศ์บ้านหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่ทันสมัยเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของคนตาบอดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยมีพันธกิจหลักได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารและบุคลากรการจัดตั้งชมรมคนตาบอดระดับอำเภอเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือการค้นหาคนตาบอดเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวันการส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการสนับสนุนอาชีพทั้งอาชีพอิสระและการจ้างงานตามมาตรา33และ35การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนตาบอดการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถึง4ครั้งโดยครั้งล่าสุดในปี2566ซึ่งสมาคมได้รับการประเมินในระดับดีมากโดยสมาคมขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้การนำของนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมกับทีมงานที่มีคุณภาพด้วยกันทุกคนตลอดปี2568ที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการอาทิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีตาบอดสู่การเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพโครงการฝึกอบรมการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกโครงการฝึกอบรมการทำเบเกอรี่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมวิธีการออมให้กับคนตาบอดได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนเป็นต้นนอกจากนี้สมาคมยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอาทิงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีทำบุญครบรอบ27ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมกิจกรรมเดินรณรงค์วันไม้เท้าขาวสากลกิจกรรมประกวดร้องเพลงอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการเป็นต้นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดบริการและอบรมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอาทิการฝึก Orientation and Mobility หรือ O&M ช่วยให้คนตาบอดเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพและโครงการนวดฝ่าเท้าส่งเสริมทั้งอาชีพและสุขภาพของสมาชิกและล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคม2568สมาคมได้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นเป็นผลสำเร็จมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีโอกาสเท่าเทียมในสังคมผ่านการรวมกลุ่มของคนตาบอดเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสังคมแห่งความเข้าใจโดยมุ่งมั่นที่จะดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่มีความพิการซ้ำซ้อนคนตาบอดยากไร้ทั่วประเทศโดยการนำของนายสุบินแบ้ขุนทศประธานมูลนิธิตลอดระยะเวลากว่า28ปีที่ผ่านมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้คนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกคนในสังคมสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโอกาสสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากับการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม

0: จะพาป้าสุทินไปหาหมอนะคะเนื่องจากป้าสุทินเป็นคนพิการทางการเห็นแล้วก็หูข้างหนึ่งไม่ได้ยินนะคะเราก็จะพาไปช่วยให้คุณหมอนะคะช่วยวัดให้นะคะว่าการได้ยินอยู่ในระดับไหนนะคะ
1: ป้าพิมคะ
2: อ
1: ยู่ไหน
2: น
1: ี
2: ่กำลังเด
1: ิน สวัสดีค่ะแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังครับป่ะกลับไปหาหมอแป้ง
3: ทำ
1: ม
3: าลักเหรอเนี่ย
1: น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกัน
3: นายกมาไหม
1: ไม่มาค่ะมีหนูพามาเพราะว่านายกติดที่สุราษฎร์ค่ะ
4: ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะคะทุกคนเราก็พาป้าสุทินไปตรวจค่ะหลังจากที่พาป้าสุทินไปตรวจแล้วนะคะเราก็มาที่บริการศูนย์เครื่องช่วยฟังค่ะเพื่อวัดระดับการได้ยินของคุณป้านะคะเพื่อที่จะได้ใช้เครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: ที่สองฝั่ง
1: ทั้งสองฝั่ง
0: อารมณ์ทั้งสอง
1: บ้างคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่มาใช้เครื่องช่วยฟังช่วยค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีค่ะใส่ใส่ยังไม่รู้สึกด
1: ีได้ยินชัดขึ้นใช่ไหมคะอยากให้ป้านะคะขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนนะคะในการที่จะช่วยฟังในครั้งนี้ค่ะบอกความรู้สึกหน่อยค่ะ
2: ทุกขอให้ทุกท่านคุณหมอด้วยคุณนายด้วยคนที่มาด้วยมาทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนสมความมากปรารถนาทุกประการความเจ็บใหญ่ได้ความใช้ใหญ่มีให้ถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะ
1: ก
2: ็
1: ขอขอบคุณนะคะผู้บริจาคนะคะในการช่วยช่วยฟังให้ป้าสุธินในครั้งนี้นะคะป้าสุธินก็จะได้ยินเพิ่มขึ้นเนาะ

ไม่ได้ทำให้มองเห็นแสงสว่างแต่ไม้เท้าขาวสามารถทำให้มองเห็นเส้นทางที่จะก้าวเดินศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้จัดบริการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหรือ ONM เพื่อให้คนตาบอดได้นำวิธีการเทคนิคต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างอิสรภาพและเท่าเทียมหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้ขอพรคุณย่าโมเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็มาทำกิจกรรมต่อที่ห้างเทอร์มินอล21โคราชนะคะฝึกขึ้นลงบันไดเลื่อนค่ะคนตาบอดส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะกลัวบันไดเลื่อนมากเลยค่ะบางคนก็เป็นการขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ค่ะต่อด้วยการเดินสำรวจเบลบ็อกที่ห้างเทอร์มินอล21ก็มีเบลบ็อกสำหรับคนตาบอดด้วยนะคะเมื่อสำรวจเบลบ็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะไปซื้อน้ำที่ตัวเองชอบมาคนละ1แก้วที่ร้านชาตามืนนะคะให้ใช้ความสามารถนะคะไปที่ร้านแล้วก็สอบถามพนักงานนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะจากนั้นเราก็จะกลับกันแล้วนะคะโดยการข้ามสะพานลอยค่ะมาที่บิ๊กซีนะคะมารอขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะ

0: สนุกมากเลยใช่ไหมคะเคยมาทำกิจกรรมแบบปิดตาแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: เพราะว่าปกติมองเห็นเรือรางใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้เราจะปิดตาหมดเลย
1: เหมือนจะยากกว่าเขาด้วย
0: จ้าเป็นไงบ้างคะวันนี้
2: รู้สึกชื่นเต้นมากเลยค่ะลงที่หนองทางค่ะ
0: ลงที่ปกติแล้วพอมองเห็นเรือรางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่พอเราได้ปิดตาเผื่อว่าวันหนึ่งอนาคตเราจะตาบอดใช่ไหมลองฝึกใช้ชีวิตแบบคนตาบอดเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะอ๋อเราให้ไปซื้อน้ำชาตามือไปได้โนบิชามาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกเลยค่ะ
0: โอ้
2: 9 บาทเองค่ะ
0: โอ้แต่เราก็ยังได้น้ำมา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงค์นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนควักไข่
10: โอ้โหเห็นรถวิ่งไปมาด้วยดูโน่นรถไฟกำลังแล่นมาตามรางรถเก๋งแล่นไปรถไฟแล่นมามองซ้ายมองขวาวิ่งมาวิ่งไปรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนฝักไฟดูแล้วตุ้มใจตาลายแล้วสิ
11: อะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยวิ่งจนฝักไฟแปลว่าอะไรอ่ะ
12: อ๋อฉันรู้แล้วก้าวแต้มออกเสียงไม่ถูกต้องพูดว่าขวักไข่ไม่ใช่ฝักไฟ
11: เธอท่องใหม่ทีซิเสียงให้ถูกนะรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนขวักไข่ดูแล้วกลุ้มใจตาลายแล้วสิ
13: คำที่มีขอไข่ควบวอแหวนต้องออกเสียงควบเช่นขวาแขวนขวิดขว้าง
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุวเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้การจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับสองช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มาร่วมพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบพิการนะครับก็วันนี้มีน้องๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับเราต้อนรับทุกท่านทั้ง4ท่านเลยนะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางของน้องอภิญญาทองแดงน้องปนัดดาสีทองน้องวิโรจน์สุดใจและก็น้องภูผาแท้สิงห์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับตัวเองก็นะเรื่องครับเราเจอกันนะครั้งนี้วันนี้มาพร้อมกับทีมเลยนะนะวันนี้พาใครมาบ้างพาทีมแต่ละท่านเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ
5: น้องปุ้นน้อยน้องนาคินแล้วก็ภูผา
1: ครับก็เป็นทีมเลยใช่ไหมที่ไปลุยการแข่งขันล่าสุดที่ไปแข่งขันที่ไหนมาครับ
5: ประเทศตุรกีค่ะรายการพาราเฟนซิ่งยู23
1: ไปยังไงบ้างครับงานครั้งนี้อันนี้คือไปแข่งขันเขาเก็บสะสมแต้มด้วยป่ะครับ
5: มีสะสมแต้มด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญรางวัลของยู23ปกติไม่มีเก็บสะสมแต้มไปเอเชีย
1: ก็คือรอบนี้เป็นไงครับคว้าอะไรมาบ้างแต่ละคนภาพรวมกับภาพรวมได้มากี่เหรียญนะรอบนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ได้มา2เหรียญทองค่ะ1เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงของ
1: โอ้โหนะก็มีทีมนะครับมีทีมเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวกันนะครับเริ่มกันที่ภูผานะภูผาครับแนะนำตัวเชิญครับ
6: ครับผมครับผมนายสลาครับสวัสดีครับลามาปิดเคร
1: ื่องครับปิดเครื่องนะอันนี้รอบนี้ไปคว้าเหรียญอะไรมาพี่ผา
6: คว้าเหรียญทองครับจากปิดเครื่องครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีเนี่ยไปที่น้องคิมครับ
7: ที่ได้ที่กีฬา
1: ครับดีรอบนี้ได้เหรียญอะไรมาครับ
4: ได
1: ้เหรียญทองอ่ะอีกคนหนึ่งครับชื่อน้อยนะนี่ครับนี่ครับเสียงจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พี่เอื้องช่วยครับในนี้น้องมา
5: เราน้องตัวน้อยได้เหรียญ1เหรียญเงินค่ะแล้วก็1เหรียญทองแดงค
1: ่
5: ะ
1: ครับ
5: แล้วก็น้องเพิ่งได้3เหรียญทองแดง
1: รอบนี้ไปแข่งขันรอบนี้มันมีเพศอะไรบ้างครับที่เราไปแข่งขันกัน
5: อะไรนะคะ
1: เราแข่งขันรอบนี้คือลงประเภทอะไรบ้างครับมีทีมมีเดี่ยวมีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ
5: มีประเภทบุคคลอย่างเดียวค่ะมีเดี่ยวอย่างเดียว
1: บุคคลอ๋อก็คือรอบนี้บุคคลนะครับบุคคลเนาะเดี๋ยวให้แต่ละคนนะครับมาเล่าให้ฟังเนาะว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวให้เอื้องก่อนละกันเอื้องรอบนี้ครับความคาดหวังตั้งแต่ก่อนที่จะวันก่อนเราคุยกันใช่ไหมแล้วก็การซ้อมนะตั้งคือได้อย่างหวังที่ตั้งใจซ้อมไหมสิ่งที่เราแข่งขันรอบนี้ครับเป็นไงบ้างครับ
5: ก็ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะก็คือติดเหรียญก็ติดเหรียญได้เข้าชิงแต่ว่าก็ได้แค่ที่สัก
1: ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เหรียญใช่ไหมการแข่งขันกีฬาก็อย่างนี้แหละนะในรอบหน้าเราว่าใหม่อันนี้ไปที่ใครที่ได้เหรียญเยอะที่สุดในรอบนี้ครับ
5: หนูค่ะหนูได้เหรียญเยอะที่สุดแต่ว่าได้แค่ที่สามก็คือสามเหรียญทองแดงส่วนน้องๆได้สองเหรียญแล้วก็มีภูผาได้สามเหรียญหนึ่งเหรียญทองแล้วก็หนึ่งเหรียญได้สองเหรียญทองแดง
1: ก็คือเราแข่งคนละคนเขาเรียกคนละประเภทกันใช่ไหมครับ
5: คนละประเภทค่ะแต่ว่าลงทั้งสามรายการทุกคนเลย
1: ทั้งสามรายการเลยสามรายการ
5: แต่ว่าคนละคัสแข่งกันคนละคัสค่ะมีน้องภูผากับน้องนาคินที่แข่งในคัสเดียวกันก็คือคัสเอชายค่ะ
1: คราวนี้มาถามเป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันแต่ละพาร์ทเนี่ยมันต่างกันยังไงครับผาเล่าให้ฟัง
4: ก็คือของผมนี่จะเป็นพาร์ทสูงจะเป็นเกมครับ
1: ครับ
4: ผมก็ตื่นก็ผมได้เป็นแดงครับสองแดงครับครับผมได้ทองการติดต่อของแดงครับ
1: แล้วเราได้ทองหมดนะก็เหรียญทองรอบนี้อย่างพาร์ทเอเป็นไงอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับพาร์ทเอพาร์ทบีจะพาร์ทซีใช่ไหมมันมีสามพาร์ท
4: ใช่ครับ
1: พาร์ทการแข่งขันพาร์ทที่พาร์ทเอพาร์ทบีพ
4: า
1: ร
4: ์ทซีป่ะใช่ครับจะมีการแข่งขันกันเป็นพาร์ทใช่ครับ
1: เดี๋ยวให
5: ้พาร์ทเอก็คือพาร์ทที่เป็นที่มีความแข็งแรงสูงสุดค่ะแล้วก็พาร์ทบีคือพาร์ทที่เป็นอัมพาตนั่งรถวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาร์ทซีคือพาร์ทที่มีเกี่ยวกับสมองร่วมด้วยค่ะ
1: ครับอย่างทีมเราตอนนี้คือมีเทสต์ผมคือคัส A กับคัส B
5: คัส B ค่ะไม่มีคัส C
1: ก็คือ A กับ B นะครับครับเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมครับทีมเป็นไงบ้างครับกับการแข่งรอบนี
4: ้ต้องไหม
1: ครับตั้งอย่างที่ตั้งใจมั้ยในการซ้อม
4: ก็ได
1: ้ครับมีประเทศเขาเรียกคู่แข่งเนาะคู่แข่งเนี่ยเรามีประเทศไหนที่แบบน่ากลัวที่สุดวันนี้เราล้มเขาได้ครับแต่ละคนจริงก่อนประเทศไหนนะรัสเซียใช่ไหมครับเป็นยังไงรัสเซียเขาเก่งมากนะอ๋อนะของทีมนะครับของสถาครับพวกแข่งที่เราแบบโอ้ยเราต้องแบบล้มให้เขาได้แล้วน่ากลัวที่สุดประเทศไหน
4: ก็จะเป็นรัสเซีย
1: ครับอ๋อรัสเซียใช่ไหม
4: เพราะว่าวินดาในยา
1: ครับ
4: ก็คิดว่ารัสเซียก็เป็นประเทศที่เต็มมือพอควร
1: รอบนี้เราล้มเขาได้ใช่ไหมที่เราได้เหรียญทอง
4: อ๋อใช่ครับพอดีว่าผมตั้งใจจะดับผม
1: คือ
4: ดับก่อน
1: แต่เขามีจุดอ่อนอยู่ใช่ไหมเราถึงทะลุทะลวงเขาได
4: ้อ๋อก็ระหว่างเล่นก็มีการหาจุดบอดคู่ต่อสู้ แล้วก็จุดที่เราสามารถเอาดาบไปแทงได
1: ้นะก็จะเป็นถามทางคุณน้อยครับถ้าพูดถึงการแข่งขันนะผู้ต่อสู้ประเทศไหนที่แบบนักกว่าที่สุดบอกว่าไม่มีค่ะบอกว่าไม่มีค่ะหนูสู้ได้หมดเลยครับใช่ไหมอ๋อเขาไม่น่ากลัวใช่ไหมเราบอกไม่น่ากลัวนั้นเนี่ยเราก็แต่ว่าเราก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไปดูผลงานของการแข่งขันเขาดูใช่ไหมเวลาที่เราซ้อมว่าเราจะต้องรู้จุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนนะครับนะถ้าพูดถึงการซ้อมครับพี่เอื้องครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยพี่เอื้องนะเป็นพี่เนาะสามคนนี้เขาอยู่ในทีมเป็นไงบ้างครับการซ้อมแต่ละคนเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับกว่าที่จะมาได้เหรียญทองขนาดนี้เนี่ยได้เหรียญขนาดนี้เนี่ยเป็นไงบ้างการแข่งขันกีฬา
5: น้องๆทั้ง3คนเลยใช่ไหมคะ
1: คร
5: ับ น้องๆทั้ง3คนก็มีขยันค่ะขยันแล้วก็อดทนมีระเบียบวินัยมีความอดทนมีเป้าหมายในตัวเองที่ชัดเจน
1: แล้วมาถามไล่เตียงแต่ละคนคำถามก็คือว่าในส่วนของการก็คือในการที่เข้ามาเนี่ยครับสิ่งที่ได้ประสบการณ์จากการไปแข่งขันกีฬานะรอบนี้ครับได้อะไรบ้างครับ
4: ก็คือสิ่งที่ได้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็การรับมือจากการตื่นขนาดไม่ตื่นเต้นก็เป็นการแบบว่าคือแนวทางการแข่งขันแล้วก็แนวทางในการเล่นสไตล์ของแต่ละคนของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ที่ว่าเราเจอหลักๆในหลายประเทศทำให้เรามีความกดดันในระดับนึงก็คือเราต้องเหมือนกับฝ่าฟันทุกคนทุกปัญหาทุกปุ๊บบุปผาเนี้ยเข้าไปให้ได้จนถึงเราได้เหรียญครับ
1: แล้วมีเทคนิคไหมที่ทำให้ทำอุปสรรคนี้ได้มีนะมีเคล็ดลับไหมอาจจะบอกกับหลายๆคน
4: เคล็ดลับอาจจะไม่มีแต่ผมเชื่อว่าความพยายามเป็นที่สุดคร
1: ับ คือความพยายามเนาะนั่นคือไปที่ผู้น้อยครับผู้น้อยครับจะเจอคำตอบไว้นะคำถามเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไปที่คลิปก่อนให้เตรียมคำตอบไว้นะเดี๋ยวกลับมาที่ผู้น้อยนะคลิปครับนะครับได้อะไร
7: กัน
1: เองอาจารย์ครับ
7: ก็ได้ประสบการณ์เยอะครับก็เป็นแบบน้องใหม่ในการด้วยก็มีเรื่องของที่ต่างๆว่าเขาแบบเล่นยังไงก็ได้ประสบการณ์เยอะก็เรื่องความสุขเต็มก็มันต้องมีบ้างก็พยายามทำสมาธิให้ดีที่สุด
1: ก็ประสบการณ์มานะเดี๋ยวไปที่ผู้น้อยนะครับแล้วก็จะสอบถามเชิญครับเชิญมาละเชิญเราไม่ได้ยินเสียงผู้น้อยเนาะอาจจะเดี๋ยวต้องนี่นะ
8: ได้ยินไหมคร
1: ับ อันนี้ละได้อาจจะขยับไมค์เข้าตัวนั้นครับครับได้ยินละเราแบบทีมเราไม่ได้ยินเสียงตัวน้อยเดี๋ยวให้อาจจะต้องให้ทีมงานช่วยนะครับช่วยเสียงนะประสบการณ์รอบนี้พี่เอื้องครับเอื้องได้อะไรต่างจากที่อื่นที่เราไปรอบนี้ครับ
5: ได้อะไรต่างจากที่อื่นล่ะคะก็ได้ประสบการณ์ได้แบบว่ามีเพื่อนใหม่ๆในวัยเดียวกันค่ะเพราะว่ามีหลายประเทศที่มีหลายประเทศหลายคนที่ก็ไม่ได้มา หนูเคยแข่งยุ้ยสามมาทั้งหมด3รายการรายการนี้อาจจะเป็นรายการครั้งสุดท้ายแล้วก็มีคนที่ยังไม่เคยได้แข่งกับเราก็ได้เจอผู้ต่อสู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอนักกีฬาใหม่ในรุ่นเยาวชนก็ไม่แตกต่างจากรายการอื่นที
8: ่เป็นรุ่นเยาวชนที่เอิ้มบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายนี่หมายถึงว่าม
5: ันหมายถึงว่าปีหน้าหนูก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าอายุเกินแล้ว
8: ก็คือเป็นก็คือเกินเยาวชนละเยาวชนนี่เขาอายุเท่าไหร่ครับเขากำหนดไว
5: ้ไม่เกิน23
8: ค่ะอ๋อ23ใช่ไหมอ๋อ23ดังนั้นก็ปีหน้าก็จะเป็นน้องๆ
5: ปีหน้าหนูก็ไม่ได้เล่นแล้วค่ะก็เป็น
8: ไม่ได้แข่งแค่ทีมเยาวชน
5: ใช่ค่ะ
8: แล้วก็เข้าไปแข่งก็คือไม่ใช่ทีมเยาวชนแล้วเป็นทีมผู้ใหญ่นะไปแข่ง
5: เป็นทีม
8: ใช่ค่ะพอเป็นผู้ใหญ่ก็ไปแข่งกับก็อยู่ในรุ่นพี่แววนะใช่ไหม
5: ใช่ก็อยู่ในรุ่นชุดเดียวกันหมดอะไรเงี
8: ้
5: ยอาจจะไม่ได้แข่งแบบว่าแย่ที่มีน้องๆอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีที่ได้แข่งร่วมกับได้เดินทางไปแข่งร่วมกับน้องๆทุกคนมากินกูน้อยผู้ขาอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะ
8: ครับอันนี้ก็คือว่าของเอื้องเองเนี่ยก็หลายปีนะที่เราเล่นมาใช่ไหม
5: ใช่ค่ะปีที่สี่
8: ปีที่สี่นะครับประสบการณ์อะไรบ้างที่อยากจะฝากให้กับน้องๆทั้ง3คนเพราะว่าน้องที่เข้ามาใช่ไหมอะไรบ้างครับที่จะฝากน้องทั้ง3คน
5: ประสบการณ์อะไรนะคะก็คือประสบการณ์ก็คือการเก็บประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละค่ะเพื่อที่จะไปสู้ในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย
8: ก็คือก็ให้น้องๆเก็บประสบการณ์เอา
5: ให้น้องๆเก็บประสบการณ์จดจำเรื่องราวที่ควรที่จะแก้ไขเพื่อที่จะไปทำให้มันดีในวันข้างหน้าน
8: ี่แต่ละคนครับภูผาเป็นอายุเท่าไหร่ครับภูผา
9: ปีนี้ผม21
8: ครับ21เดี๋ยวเวลาอีก2ปีอันนั้นเราก็ยังมีโอกาสได้เหรียญทองอีกหลายเหรียญนะก็ต้องลุยกันต่อนะตอนนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าพี่เอื้องไม่อยู่ละใครจะเป็นหัวหน้าทีมตอนนี้ต้องมีทีมเพิ่มไหมต้องมีทีมเพิ่มไหมนะ
9: ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มหรือเปล
8: ่ามาจะมีเพิ่มเติมเข้ามาใช่ไหมแล้วของทีมนะครับทีมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ2020แล้วเหลืออีก3ปีแล้วของผู้น้อยฮะเด็กมายัง
10: ปี21
8: 21ใช่มั้ย21นะจะมีเวลาอีก2ปีกับการทำงานตรงนี้นะครับแต่ละคนครับประสบการณ์ในการไปเดินทางไปการแข่งขันเนี่ยกี่ประเทศแล้วตั้งแต่มาเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบนะครับครับตัวน้อยครับเราได้มีโอกาสไปที่ประเทศไหนบ้างแล้วประทับใจประเทศไหนบ้างครับนะครับ
10: คร
8: ับทุกที่เลยใช่ไหมมีประเทศไหนบ้างครับที่ไปจำได้โอ้เยอะมากกี่ประเทศบ้างครับ
10: เกาหลี
8: มีเกาหลีโอ้โหหลายประเทศเลยนะผมบอกการเป็นนักกีฬาทีมชาติเราน่าอิจฉานะนี่โอกาสของน้องๆเลยนะจริงไหมเป็นโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศอันนี้คำถามที่ต้องนะถามว่าประเทศแรกที่ไปแข่งขันนะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันนะเดี๋ยวผู้น้อยเตรียมคำตอบไว้นะก็คือเดี๋ยวจะไปประเทศแรกที่เข้าไปเนี่ยคือไปแข่งขันครั้งแรกเลยอ่ะประเทศอะไรแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรนะครับเอาไปที่ผาก่อนแล้วกันครับครั้งแรกที่มาแข่งขันครับที่ออกนอกประเทศเราประเทศไหนครับจะเป็นไงบ้างครับ
9: ประสบการณ์ไปประเทศเกาหลีเป็นรายการยู23ครับเป็นแมตช์แรกครับ
8: แมตช์แรกเลยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกนั้นต่างใจเป็นยังไง
9: มีการตื่นเต้นตื่นตระหนักอยู่ช่วงแรกๆครับ
8: ครับ
9: แล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมสติให้อยู่กับการแข่งขัน
8: ครับนะแล้วเคยไปก่อนที่จะเข้าเป็นการนักกีฬาเนี่ยเคยไปไหมไม่ได้เคยไปเที่ยวไปเลยเกาหลีทำเที่ยวเคยไปไหม
9: ไม่เคย
8: ก็คือเป็นโอกาสที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยใช่ป่ะที่ได้ไปต่างประเทศ
9: ใช่ครับ
8: ครับอืมนะเดี๋ยวไปที่ชินนะครับประเทศแรก
11: ประเทศแรกก็ไปอินโดนีเซีย
8: ครับอินโดนีเซียครับเป็นไงบ้างครับครั้งแรกที่เรา
11: เต้น
8: ได้เห็นได้เห็น
11: เรา
8: เ
11: ต้นมาเลยแรกครับก็
8: ล้วได้เห็นอะไรวัฒนธรรมเขาอะไรที่แตกต่างจากไทยไหม
11: ไม่แตกต่างเลยไทย
8: แตกต่างเลยใช่ไหม
11: บ้านเมืองก็เหมือนกัน
8: ครับผู้น้อยครับประเทศแรกที่เราไปเกาหลีนะครับก็คือไปแบบเดียวกันกับผาปะหรือว่าคนละอ๋อเป็นไงครับพอเราไปเห็นเกาหลีเป็นครั้งแรกที่เราไปด้วยป่ะเห็นวัฒนธรรมเห็นมันเราได้อะไรจากการไปเกาหลีรอบนี้รอบแรกครับกลับมาเห็นอะไรครับนี่ก็เป็นในส่วนของประสบการณ์นะครับครั้งแรกนะครับแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงประเทศนะพี่เอื้องไปอยู่ประเทศแล้วเนี่ยนับกี่รอบแล้วนะแล้วไปกี่ประเทศแล้วตั้งแต่เราอยู่ในทีมเยาวชนมาชุดเยาวชน
5: ชุดเยาวชนเหรอคะ
8: ครับ
5: ช
8: ุ
5: ดเยาวชนไปแค่มีไปที่เกาหลีค่ะแล้วก็มีที่ไทยแล้วก็ตุรกีนี่
8: อ๋อแล้วที่ผ่านมาครับอันนี้คือแข่งทั่วไปใช่ไหม
5: ใช่ค่ะแข่งทั่วไป
8: ทั้งหมดที่ก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับ
5: ที่ก้าวเข้ามาประเทศแรกเหรอคะที่ก้าวเข้ามาประเทศแรกที่ได้ไปคือบราซิล
8: อ๋อไปกันเลยนะโอ้อันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
5: ตื่นเต้นมากเลยนะแข่งไม่ได้เหมือนตอนที่ซ้อมตื่นเต้นมากจะเองไม่ได้แต่ก็มีความตั้งใจมากที่จะกลับมาซ้อมแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับไปแข่งแล้วก็โชว์ศักยภาพตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
8: พูดถึงความประทับใจอันนี้เป็นทีมนักกีฬาทีมเยาวชนนะครับแต่ละคนเนาะอันนี้พี่นะอยู่กับน้องๆมาใช่ไหมครับพูดถึงภาพรวมนะน้องเอาน้องปูน้อยก่อนแล้วกันจากที่เจอปูน้อยครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้การพัฒนาการเป็นนักกีฬาทีมชาติเขาเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยในมุมมองพี่ครับ
5: ปูน้อยเหรอคะ
8: ครับเอาปูน้อยก่อนก็ได้
5: ปูน้อยก็ภาพวันแรกที่เห็นก็เป็นเด็กสกปรกเด็กสกปรกเด็กไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยหวีผมตอนนี้เขาก็โตเป็นสาวค่ะดูแลตัวเอง
8: ตอน
5: ที่เจอปูน้อยน่าจะอายุ17ประมาณนี้ไหมประมาณนี
8: ้
5: อายุ17ไม่หวีผมลุกมาซ้อมก็ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้น้องก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเป็นมีความมุ่งมั่นตั้งใจขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ค่ะ
8: เฮ้ยไม่ได้ปูน้อยเป็นไงปูน้อยอันนี้พี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คือพัฒนาดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะได้ประสบการณ์เจอพี่เอื้องแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาจนวันนี้ครับประทับใจอะไรพี่บ้างฮะ
12: หลายอย
8: ่
12: าง
8: หลายอย่างเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นบอกหลายอย่างเลยครับสอนใช่ไหมหมายถึงว่าให้ความรู้เทคนิคนะเนาะนี่เนี่ยอันนี้เราคำถามสดในรายการนะคุณผู้ชมครับอันนี้คือไม่ได้แบบบอกล่วงหน้าเลยบอกว่าเราคุยแต่ว่าคุยกันบอกว่าเนี่ยแล้วน้องๆแล้วผาล่ะครับในมุมมองของพี่เอื้องผา
13: ก็เพื่อนอินเดียนที่เพื่อนที่แบบใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือน้อง
8: ๆครับ
13: ก็เป็นพี่ที่รู้ทุกข์ผาได้ดูแลน้องได้
8: ครับ
13: เป็นตัวหลักที่ดีของในหมู่ของเด็ก
8: ครับผมคราวนี้มุมมองของพี่เอื้องเห็นน้องผาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับ
5: ผู้ผาครั้งแรกเหรอคะผู้ผาครั้งแรกก็น้องเป็นเด็กมีความตั้งใจค่ะตั้งใจแล้วก็ขยัน
8: ครับ
5: ตั้งใจฝึกซ้อมอะไรเงี้ยค่ะน้องเป็นคนมีระเบียบวินัย
8: สม่ำเสมอใช่ไหม
5: แต่หนูไม่ค่อยสนิทกับน้องเท่าไหร่เพราะว่าน้องเป็นเด็กผู้ชายก็เลยอยู่แต่กับคุณน้อยมากกว่า
8: ครับก็ได้คุยกันใช่ไหม
5: ใช่
8: แล้วของทีมอะของทีม
5: ของน้องคินหนูก็เพิ่งได้เจอน้องเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นน้องใหม่
8: อ๋อเข้ามาใช่ไหมน้องใหม่
5: เป็นน้องใหม่ที่ไฟแดงค่ะเก่งขยัน
8: ได้ พอมาสนิทนิดหนึ่งโอเคอ่ะไปสัญญาณไฟหายโอเคครับอ่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการสารฝันส่วนหมายเลขคุยกับทีมนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับกีฬาวิวแชร์ฟันดาบนะครับอ่ะคราวนี้เอาพูดถึงในส่วนของจากนี้ไปครับน้องๆทีมเยาวชนชุดทีมเยาวชนเนี่ยครับจะมีการแข่งขันยังไงต่อจะไปทางไหนต่อครับเรื่องครับ
5: ยังสำหรับแมตช์เยาวชนครั้งหน้ายังไม่ทราบเลยค่ะว่าเท่าไหร
8: ่แต่ตัวเองก็ซ้อม
5: แล้วก็มีแต่ว่าน้องก็มีน้องน้องแล้วก็รวมถึงตัวหนูก็มีไปเอเชียนเกมค่ะ
8: ซ
5: ้อมไปที่ไหนเอเชียนเกมที่ปีนี้นะคะที่ญี่ปุ่น
8: ครับครับคราวนี้เดี๋ยวไปถามการฝึกซ้อมของแต่ละคนนะครับก็คือถามแต่ละพอดีวันก่อนพี่คุยกับพี่แววกับพี่เอื้องไว้นะคือการซ้อมหนักมากนะการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยคือวินัยต้องสำคัญที่สุดนะพี่แววนี่โอ้โหคือซ้อมแบบคือจำถึงสุกเลยนะเดือนเสาร์อาทิตย์เป็นไงบ้างครับจากพวกเราการฝึกซ้อมเป็นไงครับหาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
12: ก็การฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็ตอนนี้มีความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่ว่าเรามีเป้าหมายของการแข่งขันก็คือเอเชียนเกมที่จุดครับผมเราจะมีการเตรียมการที่แบบเนิ่น
8: ๆ
12: เพื่อจะให้ศักยภาพของนักกีฬาทุกคนพอถึงเวลาที่จะแข่งขันสามารถโชว์ประสิทธิภาพมาได้ดี
8: ครับอันนี้ก็คือในส่วนของเราต้องนัดไปญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้คือคงอาจจะต้องไปที่นั่นอันนี้คือกว่าจะไปญี่ปุ่นมันต้องเก็บแต้มสะสมไหมเก็บคะแนนไหมหรือว่า
5: เก็บค่ะต้องเก็บ
8: เก็บ
5: ต
8: ้
5: องมีเรนกิ้งใช่อ๋อ
8: เรนกิ้งใช่ไหมตอนนี้เรนกิ้งมันยังไงครับอธิบายให้นิดหน่อยครับ
5: เรนกิ้งเพื่ออยู่ในติด1ใน9ค่ะของเอเชียนไอ้ของเอเชียน
8: ก็คือต้อง
5: ติด1ใน9ถึงจะได้ไปได้ที่พัทยาอีก2เดือนข้างหน้าเป็นแมตช์สุดท้ายที่จะเก็บคะแนนเพื่อที่จะไป
8: กินตอนนี้มีหวังไหมเราคิดว่าเราอยู่ใน1ใน9ไหมแต่ละคน
5: คิดว่ามีทุกคนค
8: ่
5: ะ
8: คนเลยทั้งจะได้ฟังกันได้ทุกคนใช่ไหมมีทุกคนที่จะพร้อมไปนะครับ
12: ลองสนับสนุน
8: ครับนะเดี๋ยวไปที่กินครับเป็นไงครับการซ้อมเป็นไงบ้างครับ
12: ก็ซ้อมแบบเข้ามาช่วงแรกก็ซ้อมอันนี้ซ้อมแล้วก็วางเป้าหมาย
8: ครับ
12: เอาเป็นไงก็ไม่ใช่เป็นอะไร
8: ครับคุณน้อยครับเป็นไงครับการซ้อมครับซ้อมหนักไหมพร้อมไหมทุกคนบอกว่าซ้อมหนักมีอารมณ์ท้อกันไหมมีใครท้อบ้างเฮ้ยไม่เอาละไอ้รางวัลเนี่ยขอกลับบ้านมีใครแบบร้องไห้กลับบ้านมีไหมยกสารภาพมาตอนมีไหมไม่มีใช่ไหมหนูเองแล้วเป็นไงมันเป็นยังไงมันณวันนั้นเนี่ยความรู้สึกแล้วมาก้าวข้ามมาได้ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับล้อมหนักนะฮะแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะระบบของไมค์อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะแต่ก็พอนะโอเคครับกลับมาในส่วนของโอกาสของน้องๆพี่เอื้องครับถ้าดูน้องๆทั้ง3คนแล้วเนี่ยคิดว่านะครับในส่วนของน้องๆเองเนี่ยจะไปก็คือตอนนี้อีก3ปีใช่ไหมฝากกำลังใจและการให้กำลังใจน้องๆฮะแต่ละคนครับ
5: อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็อดทนอดทนฝึกซ้อมเพื่อวันข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะเก่งแล้วเราก็จะมีเหรียญรางวัลเดี๋ยวเราก็จากนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจของน้อง
8: ๆครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเราจะไปฟังความฝัน

0: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02-306-8697หรือ1300
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
4: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมขนส่ง
5: ภัยจากการคมนาคมและขนส่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มทำให้เกิดสาธารณภัยที่ซับซ้อนอื่นๆตามมาเช่นภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำและภัยจากระบบขนส่งขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ก่อนเกิดภัยต้องจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระบุเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นทางอันตรายที่มีการขนส่งสารเคมีและวัตถุมีพิษพร้อมด้วยข้อมูลอำนวยการที่สำคัญส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด

มทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการคมนาคมและขนส่งตามสภาพความเสี่ยงของพื้นที่และฝึกซ้อมแผนดังกล่าวอยู่เป็นประจำขณะเกิดภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากอุบัติภัยขนาดใหญ่จากการคมนาคมและขนส่งให้เร่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยปฏิบัติงานค้นหาร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกรณีมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำให้ประสานงานเพื่อระดมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหลังเกิดภัยต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยชำระล้างสารพิษที่ตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นโดยจัดให้มีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่นั้นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิชรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
2: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรัมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มอจับมือไรส์ลงนาม MOU ยกระดับระบบนิเวศนวัตกรรมหนุนสตาร์ทอัพสู่สากลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับบริษัทไลท์แอคเซลจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตาร์ทอัพและสปินออฟเชิงเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนายแพทย์สุภชัยปาจิระยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งไรส์รวมถึงคณะผู้บริหารบุคลากรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยผ่านการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สนับสนุนการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพและธุรกิจสปินออฟที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนฐานนวัตกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง2หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยบุคลากรนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านการอบรมการให้คำแนะนำการบ่มเพาะธุรกิจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในธุรกิจเทคโนโลยีให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและแข่งขันได้ในระดับสากล
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนบุหรี่เร่ขายไม่ได้นะ
15: ไอ้ยาช่วงเนี้ยขายของไม่ค่อยดีเลยอ่ะทำไงเลยอ่ะหมวยอ่ะ
16: เอางี้ไม่ดีอ่ะให้อัวเอาบุหรี่ไปฝากแม่ค้าลอตเตอรี่ขายแล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาให้เขาแบ่งขายเป็นตัวๆก็ดีนะเตีย
15: จานลีเหรออ่ะหมวย
17: ไม่ดีหรอกค่ะมันผิดกฎหมายกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามผู้ขายปลีกขายบุหรี่โดยใช้เครื่องขายหรือขายผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebookรวมถึงขายนอกสถานที่เช่นตั้งแผงขายทั่วไปหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทยังไม่หมดนะคะถ้าหากว่ามีการลดแลกแจกแถมชิงโชคชิงรางวัลและแสดงราคาเช่นติดป้ายจูงใจคนซื้อมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทและหากเร่ขายมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
15: ไอ้ยาไอ้ยาไม่เอาเลยกว่าว่าไม่อยากทำผิดกฎหมายอ่ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
18: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
19: มาถึงตอนที่8แล้วนะคะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตริน
20: ครับสวัสดีครับพี่มีครับตอนที่แล้วจากที่สงบสุขกันมาค่อนข้างจะหลายตอนแล้วนะครับจู่ๆก็มีช้างป่าโขลงหนึ่งบุกมาหาศักและทีมงาน
19: มาแบบไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงมาแบบเงียบๆนะคะมาไวแต่ว่าคงไม่ได้เคลมไวนะ
20: แล้วที่สำคัญคือคนที่รู้ตัวเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยนะครับถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยโอ้โหถ้าไม่ได้สีฟ้านี่สงสัยจะแบนเรียบร้อยไส้แตก
19: เอา ละตอนนี้นะคะตอนนี้ทุกคนรู้พร้อมกันแล้วล่ะด้วยความตกใจเฮ้ยมาจริงๆเลยเนี่ยแม่คิดว่าเราเนี่ยหลงกลอีหนูซะแล้วนะนี่ขนาดตะเกินนะเนี่ยก็ลองมาดูช็อตที่เขาบอกว่าช้างโครงนี้เนี่ยมันก็โครงใหญ่ซะด้วยสิมันมาแบบเหมือนกับโลกทั้งโลกกำลังจะถึงการอวสานประมาณนั้นเลยเวลาที่เราเจอช้างจริงๆอะเนาะเราก็จะรู้สึกแบบมันน่ากลัวและนี่มันช้างป่าแล้วมันก็คือไอ้แปะไปเลยค่ะไปดูสิว่าไอ้แปะเนี่ยมันจะดุจริงโหดจริงตามคำร่ำลือของสีฟ้าหรือเปล่าไปกันเลยค่ะกับตอนที่8ผีตองเหลืองคนสุดท้ายค่ะสักได้คิดในข้อนั้นเหมือนกันทั้งเสียงที่ดังสนั่นราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายทั้งภาพที่เหมือนทิวเขาหรือชายป่าเคลื่อนที่ได้ซึ่งกริ้งใกล้เข้ามาทุกขณะราวกับคลื่นในทะเลที่กำลังเป็นบ้าสิ่งเหล่านี้บอกได้ดียิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าสักและคณะกำลังอยู่ในฐานะเช่นไรทุกคนไม่มีเวลาที่จะรื้อเต็นท์ไม่มีเวลาที่จะกรบกองไฟไม่มีเวลาสำหรับอะไรทั้งนั้นนอกจากคว้าปืนคู่มือและย่ามประจำตัวแล้วก็โดดเข้าหลังโคนต้นกลางซึ่งรากแผ่เป็นภูใช้เป็นที่กำบังได้เป็นอย่างดีเกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองช้างโขลงนั้นก็มาถึงตัวชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆโลกทั้งโลกดูเหมือนจะถึงอวสานเสียงแปรนสนั่นของช้างซึ่งก้องขึ้นข้างหูต้นไม้ใหญ่น้อยรอบกายที่บ้างก็ล้มคลื่นและบ้างก็เอ็นลู่ไปเพราะการเสียดสีของมันวุดวิดศีรษะร่างมหึมาของมันผ่านและฝุ่นทุลีซึ่งเกิดจากการเหยียบย่ำทำให้สักอดรู้สึกไม่ได้ว่าราวกับเขาอยู่ในความฝันร้ายและกำลังถูกสะกดจิตคิดอะไรไม่ออกยืนแข็งทื่ออยู่กับที่พูดและทำอะไรไม่ได้นอกจากยึดมือซึ่งกันและกันไว้พยายามเบียดเสียดกายกระชับเข้ากับต้นกลางต้นนั้นปืนอาจจะอยู่ในมือของทั้ง3คนแต่ก็ไม่มีใครจะใช้มันเพราะรู้ดีว่าจะไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากจะเพิ่มอันตรายจากการถูกช้างโขลงนั้นเหยียบตายให้มากขึ้นตลอดเวลาสักรู้ว่าร่างทำมึนพร้อมด้วยงวงบ้างม้วนจุกปากบ้างชูร่อนพร้อมด้วยหูที่รี่และบางทีสีขาวของงาสั้นบ้างยาวบ้างปรากฏอยู่ในระหว่างนั้นผ่านไปตัวแล้วตัวเล่าจากเรือน10เป็นเรือน100จนกระทั่งที่สุดตัวสุดท้ายก็ผ่านไปเสียงต่างๆค่อยๆหายจนเงียบสนิททิ้งแต่กลิ่นสาบลอยอบด้วยฝุ่นละอองจับหน้าตาและเนื้อตัวซึ่งยังคงยืนโอนเอ็นเหมือนกับคนเมาโดยที่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาสักคิดว่าเวลาที่ผ่านไปคงในราว 2-3 นาทีเท่านั้นแต่เขารู้สึกว่ามันนานชั่วกับแสนกันอนันตชาติเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตายอีกครั้งแล้วเกิดอีกผลจนกระทั่งตะเกิ้นสุดแปะลงนั่งกับพื้นดินถอนใจเฮือกพึมพำราวกับคนที่วิ่งหนีอะไรมาแต่ไกล
0: นับถ้วนไหมนายว่ามันมีกี่ตัวกันตะเกิ้นนี่แกหมายความว่าตลอดเวลาพวกเรา
20: จหายใจคว่ำแทบล้มประดาตายนี่แกเองกลับมีกระใจยืนนับจำนวนช้างโขลงนั้นได้อย่างนั้นเหรอ
0: ไอ้ก็นายทหารเรือจะให้ตะเกิ้ลทำยังไงแล้วตะเกิ้ลอยู่เฉยๆกับใครไม่เป็นเห็นมันจะยิงมันก็ไม่ได้วิ่งหนีไปก็ไม่ได้จึงได้ยืนนับเท่าที่พอสังเกตได้นับไปถึงร้อยก่อนเลยขี้เกียจนับน่ะ
19: สีฟ้าพยายามฟังตะเกิ้ลแต่ก็ไม่เข้าใจหล่อนหันมาหาศักดิ์เมื่อได้ฟังคำอธิบายและเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นสีฟ้ายกมือขึ้นกุมท้องหัวเราะเสียงงอหายทันใดที่หยุดก็หันไปหากะเหรี่ยงชราตาเนี่ยตาคุยสนุกดี
0: สนุกเหรอแม่หนูคิดว่าเหตุการณ์เมื่อกี้น่ะสนุกดี
19: อย่ากลัวตาขืนหัวเราะเยาะไอ้แปะอีกมันจะมาใหม
20: ่เธอเข้าใจว่ามันจะกลับมาอีกอย่างนั้นเหรอสีฟ้า
19: สีฟ้าไม่เข้าใจสีฟ้ารู้ว่าไอ้แปะยังไม่ไปไหนมันอาจจะไปยืนคอยทีเราอยู่ที่ชายป่าว่าจะทำอะไรต่อไปหรือบางทีอาจจะยืนคอยเราอยู่ในเงามืดที่หนึ่งที่ใดของท้องทุ่งก็ได้รีบเข้าเถอะนายรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมา
20: ท่านหนีไปไหนกันน่ะสีฟ้า
19: ที่ถ้ำเชิงเขาอย่างที่สีฟ้าบอกไงคราวก่อนพ่อแม่กะสีฟ้าก็ได้อาศัยที่นั่นถ้าไม่งั้นป่านนี้คงตายไปแล้ว
20: ในฐานะและกรณีที่เป็นอยู่ในเวลานั้นทุกคนเห็นสอดคล้องต้องกันว่าไม่มีหนทางและวิธีอื่นที่เราจะเลือกได้ปัญหาในเรื่องอันตรายจากช้างโขลงนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบกายเราข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งแลเห็นกันว่าอันตรายอยู่ที่ไหนบางทีจะไม่ทำให้เราอกสั่นขวัญหายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเมื่อท่านมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดไม่ได้ยินอะไรนอกจากความเงียบแม้กระนั้นจากกระแสลมที่พัดผ่านมาจากชายป่าเป็นครั้งคราวเราก็ได้กลิ่นสาบซึ่งบอกให้รู้ดีว่าช้างโขลงนั้นยังไม่ไปไหน

0: กองไฟที่ก่อไว้กระจัดกระจายไปทั่วทิศเพราะถูกมันเตะแล้วก็เหยียบจนดับมอดไปเต็นท์เปิดที่กางไว้และภาชนะในการหุงต้มก็ยับเยินใช้การไม่ได้แต่เคราะห์ดีที่ไหวทันพอที่จะคว้าย่ามกระสุนและย่ามยาติดตัวไปพร้อมกับปืนคู่มือมิฉะนั้นก็อาจจะเหลือแต่ตัวเปล่าก็สุดวิสัยที่จะรักษาตัวได้ในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายร้อยแปดเช่นนั้นด้วยการนำของสีฟ้าซึ่งเห็นได้ว่าหล่อนยังคงจำทางได้อย่างแม่นยำอย่างประหลาดทุกคนพากันออกเดินอย่างระมัดระวังไปตามฝั่งลำธารซึ่งปกคลุมไปด้วยร่มไม้อันมืดครึ้มและพยายามอยู่ใต้ลมเข้าไว้จนกระทั่งเกือบ300ก้าวต่อไปและราว20นาทีต่อมาจึงถึงเชิงเขาชันผาใหญ่อยู่ข้างหน้าสีฟ้าหยุดยืนอยู่หน่อยนึงเหลียวมองดูรอบๆกายเหมือนจะให้แน่ใจครั้นแล้วหล่อนก็แหวกดงเฟิร์นข้ามแอ่งน้ำแฉะๆซึ่งลื่นไปด้วยตะไคร้กระทั่งถึงฝั่งตรงข้ามเหลียวซ้ายขึ้นไปตามทางเล็กๆอันลาดสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปรากฏว่าเงาตะคุ่มของยอดไม้ข้างล่างเหมือนอยู่แทบเท้าในขณะนั้นเองสักรู้สึกว่ากำลังก้าวเข้าไปในชะเวิร์กผาที่กว้างใหญ่ได้กลิ่นอับๆของขี้ค้างคาวและความเย็นชื้นจากผนังและหลังคาซึ่งเป็นหินนี่แหละถ้ำที่สีฟ้าพูดสาวบอกสักในความมืดของถ้ำอันมีแต่แสงสลัวของดวงดาวบนท้องฟ้าภายนอกเท่านั้นที่ส่องเข้ามารังราในขณะที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ขาน
1: แต่เพียงเท่านี้หนีช้างมาได้เมื่อไหร่ฮะ
2: คราวก่อนไอ้แปพยายามขึ้นมาเหมือนกันแต่พ่อกับแม่เอาหินทุ่มลงไปมันก็ไม่กล้าขึ้นมาเราอดอาหารอยู่ที่นี่3วันจนกระทั่งมันเบื่อหนักเข้ามันก็ถอยไปเอง
3: โอ้ยขืนอยู่แต่ในถ้ำนี้3วันนะตะเกิ้นคงจะกลั้นใจตายโอ้ย
0: ก็เรียงชราถอนใจแก้ฉายไฟดูรอบถ้ำซึ่งสูงขนาดเอา3ช่วงคนต่อเป็นรูปกะลาคว่ำตามพื้นครุขระไปด้วยก้อนหินตะปุ่มตะป่ำมีทางด้านหนึ่งของพื้นถ้ำเท่านั้นที่เป็นพื้นที่เรียบเนื้อที่ขนาดพื้นห้องเล็กๆตะเกิ้นเข้าไปในพื้นที่นั้นใช้ไฟกราดดูรอบๆก่อนที่จะอุทาน
3: ไม่คนเคยมาค้างอยู่ที่นี่นายไฟกองไฟยังใหม่ๆอยู่เลย
2: นั่นแหละที่พ่อของสีฟ้าก่อไว้
3: ไม่ใช่นะมี2กองด้วยกันกองนึงเก่ากองนึงใหม
0: ่ทั้งสีฟ้าและสักกระโดดขึ้นจากกองหินเข้าไปที่กระเหรี่ยงชราหญิงสาวก้มลงพิจารณากองไฟทั้งสองจากแสงไฟฉายชั่วขณะหนึ่งสีฟ้าใส่หน้าเหมือนพยายามจะค้นความทรงจำก่อนที่จะถอนใจตรงที่มีก้อนเศร้านั่นไม่ใช่พ่อสีฟ้าก่อเราไม่มีหม้อไหจะหุงต้ม
3: งั้นใครก็ตามที่ก่อไฟกองนี้ไว้
4: มาถึงภายหลังที่แม่หนูกับพ่อและก็แม่ใช้ไปแล้วเห็นหรือเปล่าดูขี้เท่ากับฐานไฟนั่นก็บอกได้ว่ามันใหญ่กว่ากันกองที่พ่อของแม่หนูก่อไว้นานมาแล้วหลายเดือนหรืออาจจะกว่าปีแต่ว่ากองนี้แม่บางทีจะเดือนเศษๆมานี่เอง
0: ตะเกินก้มลงหยิบขี้เท่าขึ้นมาไว้ในมือในขณะที่ศักดิ์ก็บอกว่า
1: ตกลงนอกจากเราจะได้หลักฐานยืนยันว่าสีฟ้ากับพ่อและแม่เคยมาที่นี่จริงเรายังรู้อีกว่ามีคนอื่นๆจะเป็นใครก็ตามผ่านทุ่งนี้ถ้ำนี้ไปเหมือนกัน
5: แต่นั่นแสดงให้เรารู้อะไรบ้างล่ะ
1: มากทีเดียวครับประการแรกที่ราบสูงและทุ่งนี้มีทางเดินที่คนใช้ไปมากันประการต่อไปเมื่อเราได้ทางนั้นอย่างน้อยที่สุดมันก็จะนำเราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านคนและเราอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากเขาแต่สำหรับเวลานี้อากาศชักจะหนาวขึ้นทุกทีก่อไฟขึ้นก่อนดีกว่าตะเกิ้น
0: แต่นายก่อไฟขึ้นเมื่อไหร่ไอ้แปเห็นแสงหรือได้กลิ่นควันมันจะเข้ามารังควานนะ
1: ข้อนั้นเราก็จำเป็นจะต้องป้องกันชีวิตของเราอย่างดีที่สุดที่จะดีได้นะ
0: อย่างไรก็ดีภายหลังที่ตะเกิ้นจัดแจงก่อไฟขึ้นแล้วพยายามที่จะสดับตรับฟังเสียงต่างๆอยู่นานก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดเกิดขึ้นต่างคนจึงต่างนั่งลงล้อมกองไฟเพื่อรับความอบอุ่นจากมันภายในเวลาไม่ช้าไม่นานทุกคนก็เลิกเอาใจใส่ต่อคำเตือนของสีฟ้าอีกต่อไป
1: แต่ในทันใดที่เราล้มตัวลงนอนเพื่อรับการพักผ่อนจากเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงกระเรียงชลาก็กลับพลุดลุกขึ้นนั่งอย่างกระทันหันสายตาเพ่งไปทางปากถ้ำอันสว่างกว่าและมีแต่ท้องฟ้าประดับไปด้วยดวงดาวดารดาษปรากฏอยู่ในฉากหลังพรางกระซิบว่าม
3: ีอะไรขึ้นมาหาเรานาย
0: ไอ้แปสีฟ้าส่วนขึ้นทันควันคลานถอยหลังออกไปจนติดฝาผนังยังไม่ทันที่ใครจะได้เอ่ยอะไรอีกต่อไปเงาตะคุ่มของศีรษะซึ่งใหญ่ปานกระด้งและงวงซึ่งชูร่อนก็ปรากฏที่ปากถ้ำอย่างกระทันหันพร้อมด้วยเสียงแปร้นสนั่นภายในที่จำกัดของบริเวณถ้ำซึ่งแคบและตันเช่นนั้นฟังดูเหมือนการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่หรือฟ้าผ่าทั้งพื้นคูหาและอากาศรอบๆกายก็สั่นสะเทือนไปในชั่วพริบตานั้นสักเห็นร่างของตะเกิ้นวิ่งปราดผ่านหน้าเหมือนสายฟ้าแลบได้ยินเสียงระเบิดพร้อมด้วยประกายไฟแลบออกจากปากกระบอกปืนของแกตะเกิ้นยกปืนขึ้นประทับไหล่แล้วก็ยิงเกือบจะในจังหวะเดียวกันแวบหนึ่งศีรษะซึ่งปรากฏขึ้นที่หน้าปากถ้ำก็ฟุบลงทันทีไม่มีเสียงอะไรอีกนอกจากก้อนเนื้อปะทะกับโขดหินร่วงกล่าวแล้วต่อมาก็มีเสียงราวกับไหล่เขาตรงนั้นทลายลงไปเสียงต้นไม้หักเสียงฝีเท้าของช้างตัวอื่นๆแตกตื่นแล้วต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดตะเกิ้นปราดเลยไปที่ปากถ้ำพร่างฉายไฟกราดไปที่ข้างล่างพึมพำโดยไม่หันหน้าเข้ามาดู
3: เข้าโรงกันทีไอ้แปรของแม่หนู
0: แต่นั่น
2: นั่นไม่ใช่ไอ้แปร
0: สีฟ้าซึ่งตามไปยืนดูอยู่ข้างๆคานในขณะที่เนื้อตัวของหล่อนสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นยังไม่หาย
5: อะไรทำให้เธอแน่ใจอย่างนั้นน่ะ
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาจ้องหน้าสีฟ้าอย่างสงสัย
5: หญิงสาวชี้มือลงไปยังล่างของเจ้าพายมหึมาซึ่งนอนตะแคงอยู่กลางแสงไฟที่เชิงเขาข้างล่างพลางหันมาทำมือทำไม้ประกอบ
2: ไอ้แปรงายาวกว่านั้นงอนไปข้างหน้าไม่ไขว้กันที่ปลายอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อดูรอยตีนของมัน
5: ตะเกิ้นสั่นศีรษะอย่างไม่เชื่อแต่ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหล่อนกราดไฟไปที่ทางขึ้นซึ่งเมื่อครู่เองช้างตัวนั้นยืนอยู่ก้มลงพิจารณาดูอย่างพินิจพิเคราะห์ต่อมาก็กระโดดลุกขึ้นร้องว่า
3: จริงของสีฟ้านายมันไม่ใช่ไอ้แปรรอยตีนคนละอย่างจากที่เราเห็นที่ข้างหนองกลางทุ่งแล้วก็เล็กกว่าการเป็นกอง
0: แต่ไอ้แปรหรือไม่ใช่ไอ้แปรความพยายามของช้างตัวนั้นที่ตามขึ้นมาถึงที่นี่ทำลายความเชื่อและความจัดเจนที่เคยได้รับจากนิสัยและธรรมชาติของสัตว์ป่าประเภทนี้โดยสิ้นเชิงจนไม่สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยจากมันได้อีกต่อไป
3: ช้างอะไรเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเฮ้ยความพยาบาทเพราะใครไปทำอะไรให้มันได้รับทุกข์ทรมานอาจจะทำให้มันตามแก่แค้นแต่ความจำของช้างน่ะแม่นแล้วมันไม่ควรจะผิดตัวมาเล่นงานเราซึ่งไม่เคยทำอะไรมันเลย
5: ข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้นไอ้แปรอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปรของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมันข้อนั้นฉันคิดว่าพอจะสันนิษฐานได้นะตะเกิ้นไอ้แปรอาจจะเป็นช้างบ้านมาก่อนเพราะว่าอย่างสีฟ้าเล่าเท้าที่แปรของมันดูเหมือนจะเนื่องมาจากติดปลอกที่สวมอยู่นานเมื่อเป็นช้างบ้านมันก็คงจะฉลาดกว่าช้างป่าโกงกว่าช้างป่าเราไม่รู้กันว่าไอ้แปรได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระทำของใครมาก่อนและด้วยวิธีใดแต่สังเกตจากความชิงชังของมันจนกระทั่งเห็นมนุษย์ไม่ได้บางทีมันก็คงจะได้รับความทุกข์ทรมานมาจากมนุษย์และเกลียดชังมนุษย์ทุกคนไปอย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าก็เพราะถูกช้างที่ไม่รู้ว่าใครทำอันตรายมันลำบากไว้ก่อนไล่เอาโดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เลยเหมือนกันสัญชาตญาณอย่างเดียวของมันอยู่ที่ว่าเพราะมนุษย์คนหนึ่งคนใดทำให้มันได้รับความเจ็บปวดมนุษย์จึงเป็นศัตรูของมัน
1: แต่ช้างตัวนั้นไม่ใช่ไอ้แปรนะ
5: ถึงอย่างนั้นมันก็อยู่ในโขลงที่ไอ้แปรเป็นหัวหน้าครับคุณคงเคยอ่านรายงานของแปรดองเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาประสบมาในอูกันดาแอฟริกาใต้มาแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ร้อยเอกเรืองสั่นศีรษะในขณะที่ศักดิ์ก็เล่าให้ฟังว่าแปรดองไปพบจากโขลงตัวหนึ่งซึ่งนำบริวารของมันเที่ยวทำลายหมู่บ้านชาวพื้นเมืองยับเยินไปวิธีการของมันไม่ต่างอะไรกับมนุษย์บางคราวมานำโครงช้างทลายหมู่บ้านและไร่นาด้วยตัวเองแต่ทุกคราวที่พรานผิวขาวไปคอยดักยิงเจ้าจ่าฝูงก็หายไปมีแต่เจ้าตัวอื่นเป็นหัวหน้าราวกับว่าจะมีอะไรบอกให้มันรู้ตัวล่วงหน้าถึงอันตรายที่คอยอยู
1: ่คุณก็รู้ว่าถึงจะฟังดูพิลึกกึกกือเพียงใดเรื่องเช่นนั้นก็เกิดขึ้นได้อย่างที่มันเกิดกับเราอยู่ในเวลานี้นั่นเป็นพฤติการใหม่ที่ผมเพิ่งได้ยินเกี่ยวกับช้างนะครับตะเกินก็เหมือนกัน
5: ถึงฉันก็เถอะยังมีอะไรอีกหลายอย่างในธรรมชาติและนิสัยของสัตว์ป่าที่เราจะศึกษาต่อไปการเชื่อหรือเข้าใจว่านิสัยเป็นแบบเดียวกันเสมอเป็นอันตรายนะแต่รายของเจ้าตัวที่แปรดองเล่าเขาบอกไว้หรือเปล่าครับคุณศักดิ์ว่ามันเกิดจากอะไรอ๋อเปล่าครับจนกระทั่งในการต่อมาจึงปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์เบลเยียมฉบับหนึ่งเสนอข่าวถึงการอวสานของเจ้าจ่าโขลงตัวนั้นโดยมือของพรานผิวขาวชาวอังกฤษแต่นอกจากกระสุนหัวอ่อนขนาดจุด 405ซึ่งเขาพบอยู่ในโพรงศีรษะด้านซ้ายของมันก็ไม่ปรากฏว่ามันได้รับความทรมานจากบาดแผลสำคัญที่ไหนอีก

0: อย่างไรก็ดีจากการสอบสาวราวเรื่องต่อไปก็ได้ความต่อมาว่าจากโขลงตัวนั้นเดิมทีเดียวคุมฝูงตัวเมียเพียง 4-5 ตัวถูกพวกชาวอาหรับยิงตายหมดเหลือแต่มันตัวเดียวพร้อมด้วยบาดแผลที่ศีรษะดังได้กล่าวมาแล้วธรรมดากระสุนขนาดจุด .405 มีกำลังปะทะดีแต่อำนาจในการเจาะทะลวงยังไม่พอจึงฝังอยู่ในโพรงต่อมาและข้อที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือบาดแผลของมันหายแล้วแต่ทำไมมันจึงกลายเป็นช้างเกเรได
1: ้บางทีความกระเทือนจากกระสุนนัดนั้นอาจจะทำให้สมองของมันแปรปรวนไปก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทำให้มันจำแม่นและพยาบาทมนุษย์อย่างไม่มีวันลืมความสงสัยของผมยังคงอยู่ที่ว่าเป็นไปได้เหรอที่เจ้าจ่าโขลงจะสามารถควบคุมบริวารของมันถึงกับสั่งการแทนกันได้อย่างเจ้าตัวที่แปรดองเล่าและอย่างที่เราเห็นไอ้แปรกำลังกระทำอยู่ในเวลานี้
0: ข้อนี้สักก็ไม่สามารถจะยืนยันได้อย่างแน่นอนเหมือนกันแต่วิสัยสัตว์ตามธรรมดาก็มีสัญชาตญาณในการอยู่รวมกันตลอดจนการบังคับบัญชากันแล้วแต่ว่าใครจะแข็งแรงกว่าก็เป็นหัวหน้าไม่ต่างอะไรกับมนุษย์อาทิความหวงแหนลูกของช้างแม่ลูกอ่อนและการเสี่ยงภัยเข้าป้องกันและช่วยเหลือเจ้าตัวผู้โดยแม่แปลกดังที่เคยพบมาแล้วและสักก็บอกกับร้อยเอกเรืองกับตะเกิ้นออกไปตามนั้น
2: เป็นไปได้ไหมนายว่าเรายิงมันตายไปตัวหนึ่งแล้วไอ้แปรจะใช้บริวารของมันขึ้นมารังควานเราอีก
1: ข้อนี้ฉันให้คำตอบแน่นอนไม่ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมความเจนจัดต่อชีวิตของเราตะเกิ้นสิ่งใดที่สงสัยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนแหละดี
3: ไอ้แปรยังไม่ไปไหน
0: นอนมันยังอยู่ที่นั่นฟังสิสีฟ้ายืนยันมองออกไปในความมืดนอกถ้ำแล้วก็จริงดังที่สีฟ้าบอกตามกระแสลมที่พัดโชยเข้ามาในถ้ำนั้นทุกคนได้กลิ่นสาบของบรรดาช้างซึ่งหลบซ่อนอยู่ณที่หนึ่งที่ใดในบริเวณชายป่าข้างล่างและท่ามกลางความเงียบซึ่งมีแต่เสียงนกร้องและน้ำในลำธารไหลเซาะรากไม้ตามชายฝั่งทุกคนได้ยินเสียงดังฟู่ฟ้าจากลมหายใจของงวงของมันซึ่งยกขึ้นชูสอดสายไปมาในอากาศตลอดจนเสียงกิ่งไม้ลั่นเมื่อถูกหักหรือเหยียบ
2: นอนกันเถอะนายตะเกิ้นขออาสาอยู่ยามเอง
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอีกชั่วโมงต่อไปปลุกฉันก็จะได้นอนบ้าง
2: โอ้ยไม่สำคัญหรอกนายตะเกิ้นเนี่ยได้นอนหลายชั่วโมงอิ่มพอแล้วนี่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะสว่าง
3: สีฟ้าจะอยู่เป็นเพื่อนตา
2: เชื่อตะเกิ้นแล้วก็แม่หนูนอนซะดีกว่าจะได้โตเร็วและสวยกว่านี้

0: ตะเกิ้ลพูดแล้วก็เดินเข้าไปที่กองไฟหยิบดุ้นฟืนสุมเข้าด้วยกันจนฐานที่แดงอยู่ติดไม้สว่างโพรงขึ้นทุกคนต่างกลับเข้าสู่ที่นอนแต่ทันใดที่สักเคลิ้มไปด้วยความง่วงเหงาหาวนอนเสียงปืนของตะเกิ้ลก็ระเบิดก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อสักสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วก็ลุกขึ้นอย่างกระทันหันสักก็เลยเห็นทุกคนยืนออกันอยู่ที่ปากถ้ำ
1: อีกตัวแล้วนาย
0: ก็เรียงชราหันมาบอกเมื่อสักปราดเข้าไปสมทบ
1: ไอ้แปรเหรอไม่ใช่บริวารในโขลงของมันดูใหญ่กว่าตัวแรกแต่สีฟ้าว่าไม่ใช่ไอ้แปร
0: จากแสงไฟฉายที่ตะเกิ้ลส่องสักเห็นได้ว่าช้างพลายตัวนั้นใหญ่กว่าตัวแรกทั้งขนาดและงานอนตะแคงทับช้างตัวแรกอยู่และดูไม่ต่างอะไรกับเนินเขาย่อมๆแต่นอกจากซากของสัตว์อันมหึมาทั้งสองแล้วทุกคนไม่แลเห็นวี่แววของช้างตัวอื่นอีกเลยแม้กระนั้นตลอดเวลาก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้แปรและช้างโขลงนั้นยังคงป้วนเปี้ยนอยู่ที่นั่นณที่หนึ่งที่ใดในเงามืดของชายป่าตามเชิงเขาตามริมฝั่งลำธารตกลงว่าการหลับนอนต่อไปก็เป็นสิ่งสุดวิสัยสำหรับทุกคนเพราะถ้าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ซ้ำๆซักๆทั้งสองครั้งสองคราวมันก็ย่อมจะเกิดขึ้นอีกได้ตราบใดที่ความมืดยังปกคลุมอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสนทนากันอยู่เงียบๆและเตรียมพร้อมทุกขณะจนกระทั่งแสงเงินแสงทองรุ่งขึ้นที่ขอบฟ้าโดยไม่ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้น
2: ทันทีที่สว่างพอที่จะแลเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดชัดเจนนั่นเองเราก็ชวนกันออกมาที่ปากถ้ำทุกหนทุกแห่งมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่หมอกบางๆในเวลาเช้าที่ปกคลุมอยู่เหนือยอดไม้ได้ยินแต่น้ำไหลไก่ขันและเสียงสัตว์ดังมาแต่ไกลแต่ทันใดที่เราลดสายตามองลงไปที่เชิงเขาเท่านั้นเองทุกคนก็ยืนตะลึงอยู่กับที่สีฟ้าได้สติก่อนเพื่อนจึงอุทานออกมาว่า
3: ช้างสองตัวนั้นไปไหนกันตา

ากะเหรี่ยงชรามิได้อยู่ที่นั่นหรือสนใจในการตอบหล่อนเสียแล้วตะเกินวิ่งปราดลงไปตามทางเล็กๆครุขระเหมือนเลี้ยงผาที่ชำนาญทางจนกระทั่งถึงเชิงเขาซึ่งเมื่อคืนเห็นช้างสองตัวนอน

0: หน้าตาดูชราลงไปกว่าเก่าเต็มไปด้วยความกังวลร้อยเอกเกรืองกรากเข้าไปจับต้นแขนตักเกิ้นจ้องหน้าคำเหม็งพลางถามว่า
1: ได้ความว่าอะไรตักเกิ้นไม่มีรอยอะไรเลยนายทหารเรืองนอกจากรอยตีนช้างโขลงนั้นไปถึงฝั่งห้วยแล้วก็หายไปฮะหายไปแกหมายความว่าช้างสองตัวนั้นยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอ
0: ตะกันซุดตัวลงนั่งบนขอนไม้ข้างๆวางปืนแล้วก็ยกมือขึ้นลูบหน้าพร่างถอนใจ

0: ต่เกินไม่รู้จะหมายความว่าอะไรเพราะระยะเพียงแค่นั้นหมายน้ำเต่ามันอาจจะพลาดไปเป็นอื่นไม่ได้ข้อสำคัญนะในตาตั้ง4คู่8ข้างเห็นมันนอนตายแหงแหงทับกันอยู่ข้างล่างเมื่อคืนแท้ๆ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันไปไหนสีฟ้าเกาะแขนสักไว้แน่นเสียงที่ถามก็เบาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเนื้อตัวสั่นเทิมแต่มันก็เป็นคำถามที่ไม่มีใครจะสามารถให้คำตอบได้ดูๆก็เหมือนฝันไปตาสักก็มั่นใจเพราะรู้ดีว่าไม่ใช่ความฝันลำพังคนเดียวอาจจะมีผู้คิดว่าภาพของศีรษะช้างที่ปรากฏขึ้นที่ปากถ้ำเสียงปืนของตะเกิ้นเสียงร้องของมันเสียงกริ้งลงมาตามเนินเขาตลอดจนภาพที่ปรากฏแก่ตาท่ามกลางแสงไฟฉายเป็นภาพอุปทานเกิดขึ้นแก่คนที่กำลังเคลิ้มฝันหรือว่าตาฝาดไปแต่ในตาถึง4คู่ของคนทั้ง4อย่างตะเกิ้นข้อสำคัญรอยเท้าที่มันปีนขึ้นไปถึงปากถ้ำและกองเลือดที่บ้างยังสดบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่เมื่อคืนยังเห็นซากของมันบางแห้งเกลอะกรังอยู่บนกิ่งไม้ใบหญ้าและพื้นดินตรงที่ซึ่งเมื่อคืนยังเห็นซากของมันนอนกริ้งอยู่สิ่งเหล่านี้ยืนยันอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเกิดขึ้นจริงและเป็นความจริงแต่ซากของมันเล่าไปไหนซากของสองสัตว์ใหญ่มหึมาซึ่งแน่ใจหนักหนาว่าถึงแก่ความตายแล้วทุกคนพยายามจะหาคำตอบจากประสบการณ์ซึ่งเคยผ่านมาแล้วในชีวิตอันยาวนานจากการล่าสัตว์แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบให้เป็นที่พอใจได้ช้างบางตัวถูกกระสุนเฉียดสมองไปอาจสลบอยู่ได้ชั่วครู่ยามหนึ่งหรือว่าหลายชั่วโมงก่อนที่จะสามารถลุกขึ้นแล้วก็หนีต่อไปได้แต่สองตัวในกรณีเดียวกันและโดยฝีมือพรานคนเดียวกันเรื่องนี้มันดูเป็นเหตุบังเอิญเป็นปาฏิหาริย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ทราบว่าที่เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทั้งโลกทั้งร้อยเอกเรืองและตะเกิ้นก็เห็นเช่นนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนไม่สามารถจะหาคำตอบได้ดีไปกว่านี้มีเพียงสีฟ้าคนเดียวที่ยังคงยึดมั่นอยู่ในความเชื่อเก่าๆของชาวเขาชาวดอยที่หล่อนเคยได้ยินได้ฟังมาไม่มีใครจะฆ่าไอ้แปรได้ไม่มีช้างตัวใดที่อยู่ในโขลงของไอ้แปก็ไม่มีใครจะทำให้มันตายเมื่อคืนนี้ตะเกิ้นไม่ได้ยิงมันแต่ยิงผีป่าที่มาหลอกหลอนให้ตาลาย
2: เราปล่อยให้หล่อนระบายความรู้สึกของหล่อนต่อไปโดยไม่มีใครทักท้วงหรือคัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่เราจะไป

0: ำลายความเชื่อของคนที่เป็นมาชั่วชีวิตแม้จะผิดหรือเหลวไหลให้สำเร็จภายในเวลาอันสั้นเช่นนั้นนอกจากจะมีการปล่อยให้สีฟ้าพูดดูจะทำให้หล่อนค่อยคลายความเคร่งเครียดลงได้บ้าง
1: ตลอดเวลาทั้งสามคนยังคงพยายามหาคำตอบในการอันตรธานของช้างทั้งสองตัวนั้นต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีคำตอบใดดีไปกว่าสิ่งที่ศักดิ์ได้สันนิษฐานมาแล้วคือถูกยิงเฉียดสมองแล้วก็สลบไปชั่วคราวเมื่อฟื้นก็หนีต่อไปพร้อมกับเพื่อนในโครงของมันได้นี่อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานที่ใกล้กับปาฏิหาริย์และรางเลือนแต่มันก็เป็นคำตอบเดียวที่จะแสวงหาได้อย่างไรก็ดีหลังจากหาอาหารเช้ากินกันแบบตามมีตามเกิดแล้วปัญหาที่เผชิญหน้าด่วนอยู่ในขณะนี้นั้นคือการที่จะต้องออกเดินทางโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อออกไปเสียให้พ้นจากย่านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเขตอันตรายจากไอ้แปและโขลงของมันก่อนที่เวลาจะค่ำลงอีกวันและต้องค้างคืนกันอีกคืน
0: ก็รอดกันมาได้นะครับอย่างน้อยยังมีชีวิตกันครบทุกคนไม่มีใครบุบสลายไปแต่ว่าช้างที่หายไปนี่สิครับน่าสนใจมันหายไปไหนคือเพื่อนเก็บศพช้างไปด้วยกันเหรอเพื่อนช้างเก็บศพช้าง หรือจะเป็นแบบที่สีฟ้าบอกจริงๆก็คือโอ้เป็นผีช้างมาหลอก
1: ไม่น่าจะนะว่าทีมช้างนี่เขาจะมีทีมที่จะคอยตามเก็บมันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเพราะนี่มันคือช้างไง
0: มันจะไปมีปอเต็กตึงได้ยังไงใช่ไหมครับ ก็ยิงกำมากำมือแท้ๆทำไมมันจะหายไปได
1: ้ก็รู้สึกว่าไอ้แปะนี่นะมันยังไงอยู่แล้วอย่างที่สีฟ้าแบบสีฟ้ากลัวมาก
0: ไอ้แปรนี่พอๆกับงาดำหรือว่าช้างเผือกตัวตอนที่แล้วเลยนะครับ
1: IQ สูง
0: ใช่มีการ management ที่ดี
1: เอาละค่ะตอนต่อไปนะคะตอนที่9คือนักสำรวจชาวเยอรมัน
0: หวังว่าจะได้เจอกัน
1: ใช่มันน่าจะเจอนะหรืออย่างน้อยๆมันก็ต้องได้ร่องรอยข้อมูลข่าวสารแบบที่ชัดๆอะว่าอยู่ที่ไหน
0: เพราะว่าอย่างตอนที่แล้วเราก็ได้เบาะแสว่าไอ้ที่พักเก่าของสีฟ้านะครับมันมีกองไฟกองใหม่ที่เพิ่งจุดเมื่อไม่กี่เดือน
1: หวังว่าตอนต่อไปน่าจะมีข่าวดีสิ่งที่สักรอคอยนะคะแต่ว่ารายการห้องสมุดหลังไมค์ก็มีเรื่องดีๆมาอ่านให้คุณได้ฟังเหมือนเคยนะคะเสาแล้วก็อาทิตย์แล้วก็พูดคุยกันได้ทาง2เพจค่ะ
0: ครับผมติดตามข่าวสารต่างๆของรายการแล้วก็ของไทย PBS Podcast ได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับพวกเราอีกช่องทางนึงก็เพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินได้เลยนะครับ
1: สำหรับวันนี้ขอหลบไอ้แปรไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกับไอ้แปรแล้วก็พวกของมันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงนำพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนำพระสงฆ์จำนวน20รูปร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเพื่อถวายพระกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัยและทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระธรรมคำสอนการศึกษาของคณะสงฆ์และการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-0000-0000 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนบรเพ็ด
10: พี่เก่งเมื่อวานคุณครูเล่าเรื่องบึงบรเพ็ดให้ฟังว่าที่นั่นมีนกอยู่มากมายบรเพ็ดเนี่ยคืออะไรเหรอจ๊ะ
11: บรเพ็ดเป็นชื่อเถาไม้ชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆ มีรสขมใช้ทำยาแก้ไขก็ได
10: ้คำว่าบรเพ็ดเขียนยังไงเหรอพี่เก่งเขียนเหมือนแหวนเพชรหรือเปล่า
11: บรเพ็ดเป็นคำไทยแท้เขียนแล้วก็อ่านตรงๆตัวเลยเขียนบอใบไม้ออ่างรอเรือสระอะสระเอพอพานไม้ไต่คูดอเด็ก
9: บรเพ็ดหมายถึงชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งเถาเป็นตุ่มๆมีรสขมใช้ทำยาแก้ไขได้และเป็นชื่อบึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค
12: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: นำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
14: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายเลมอนลอนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะคะที่เมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอนะคะสาระสำคัญมีอย่างไรบ้างซึ่งทางรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบ.ก็คือคุณสุภมาศเนี่ยก็บอกว่าสาระสำคัญก็จะมีอย่างเช่นการพิสูจน์นะคะว่าสินค้านั้นเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องอย่างไรซึ่งภาระการพิสูจน์ต้องไม่ใช่ผู้บริโภคต้องเป็นของผู้ประกอบการรวมถึงถ้าพบการชำรุดเสียหายนะคะระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอย่างเช่นถ้าหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์นะคะกำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาใน4รูปแบบก็คือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับที่เป็นร่างของสคบ.นะคะแต่ว่าในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีความเห็นอย่างไรถ้าเข้าสู่ การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุฒิสภาเนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรขั้นตอนตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันขอคุยกับคุณโสพลหนูรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
12: สวัสดีครับคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ถือว่าเป็นข่าวดี10ปีที่รอคอยนะคะคุณโสพลที่กฎหมายอย่างเลมอนลอจะเข้าสู่การพิจารณาตามวาระสักทีหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าพอดิฉันเห็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เสนอโดยสคบเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์เหมือนกับเมืองนอกที่เขามีกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วหรือเปล่าคุณโสพล
12: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองผู้บริโภคมานานแล้วแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่พูดถึงเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องอยู่เพียงแค่3มาตราเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการที่ผู้บริโภคจะมีจากเวลาที่สินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผู้บริโภคเองก็ต้องการนะให้มีกฎหมายเฉพาะที่จะคุ้มครองเรานะครับอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้จริงๆเราพบว่าปัญหาชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเวลาที่เราซื้อของออนไลน์แล้วเราซื้อของที่มีความสลับซับซ้อนในกระบวนการผลิตเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงินใช่ไหมครับ
15: ใช
12: ่หรือแม้กระทั่งซื้อมาแล้วกว่าจะรู้ว่ามีปัญหาชำรุดเนี่ยมันก็ต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่ามีปัญหาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาจะเรียกร้องกับผู้ขายเนี่ยยิ่งการซื้อขายออนไลน์ที่ผู้ขายอาจจะอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นนะฮะที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องมีกฎหมายตรงนี้คำถามคือสภาผู้บริโภคเองก็มีการเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าฉบับประชาชนเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนิดนึงก่อนว่าจริงๆตอนนี้กฎหมายอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับหลายท่านที่ติดตามอยู่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นที่หนึ่งนะขั้นของการรับหลักการกฎหมายนะครับก็คือมาตรวจหลักการและเหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่หลักการและเหตุผลโอเคหรือยังที่จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งตอนนี้หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ก็คือประเทศไทยเราอะยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอคุ้มครองประชาชนที่เกิดความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของสินค้าอย่างเพียงพอ
15: ค่ะ
12: แล้วก็คอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยสภาผู้บริโภคต้องการเห็นกฎหมายความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยไม่ได้อาจจะมีมิติแค่กรณีที่เราซื้อของแล้วเจอความชำรุดอย่างเดียวนะฮ
15: ะ
12: ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับอย่างแรกคนก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะสินค้าที่อยู่ภายใต้เลมอนลอเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ
15: ค่ะ
12: ดังนั้นเนี่ยเลมอนลอเนี่ยจริงๆมันมีทั้งมิติของสินค้ารถยนต์เนาะแล้วก็สินค้าทั่วๆไปด้วยดังนั้นเนี่ยบางประเทศต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาคุมแค่บางสินค้าด้วยซ้ำนะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะมีเลมอนลอที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท
15: ค
12: ่
15: ะ
12: แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว
15: ค่ะร่างของสคบที่เสนอเนี่ยจะไม่ครอบคลุมสินค้ามือสอง
12: แต่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นตั้งแต่เรื่องการนิยามความชำรุดบกพร่องเลยต้องถามคุณน้ำว่าถ้าคุณน้ำซื้อของเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์ที่มันต้องประกอบหรือแม้กระทั่งมีความซับซ้อนในการใช้งานเนี่ยแล้วเขาไม่ให้คู่มือเรามาเนี่ยคุณน้ำถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องไหม
15: ใช่เพราะว่าไม่รู้จะประกอบยังไง
12: ใช่ไหมฮะแต่นั้นการมีคู่มือหรือไม่มีคู่มือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความชำรุดบกพร่องนะมันไม่ได้มีแค่ดูตัวทรัพย์อย่างเดียว อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่เราอยากให้ไปให้ถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
15: ค
12: เพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาของการมีเลมอนลอฉบับประชาชนที่เราเสนอเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแม้แต่เรื่องของอย่างรถยนต์เนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีรถยนต์ที่มีปัญหาเลยที่เราซื้อมาแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยเช่นภายใน1ปีถ้ามีปัญหาเนี่ยสิทธิ์ของผู้บริโภคควรจะเปลี่ยนสินค้าได้แล้วสินค้าที่เปลี่ยนเนี่ยต้องดำเนินการภายใน60วันด้วยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราสินค้ารถยนต์มีปัญหาเนี่ยการขอเปลี่ยนรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้บริโภคมากนะครับดังนั้นเราก็อยากเห็นว่าเลมอนลอของฉบับที่กำลังจะผ่านเสนอกฎหมายในรอบนี้เนี่ยอยากให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนเรื่องสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนการซ่อมการแก้การลดราคาซึ่งมันเป็นทางเลือกของผู้บริโภคมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะมาเสนอต้องบอกทุกท่านนะหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าร่างเลมอนลอก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการผลักดันกันมาตั้งแต่ปี57เนี่ยนะ จริงๆกฎหมายเนี่ยก็มีการเขียนในลักษณะว่าถ้าเกิดผู้บริโภคเจอความผิดปกติแล้วแจ้งให้ผู้ขายรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายเนี่ยมีสิทธิ์เลือก
15: เลือกยังไงคะ
12: เลือกว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนก็ได
15: ้
12: ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีภาระเกินสมควร
15: ค่ะ
12: อย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละพอเป็นแบบนี้กลายว่าถามว่าผู้บริโภคเวลารถมีปัญหาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าไหมไม่
15: ม
12: ีถูกไหมฮ
15: ะ
12: ไม่มีเลยเพราะว่าเดิมกลายเป็นว่าถ้าเราเจอเราแจ้งเนี่ยสิทธิ์ในการเลือกที่จะรับผิดในความชำรุดเนี่ยไปตกอยู่กับผู้ขายไม่ใช่อยู่กับผู้บริโภคนะครับแต่พอเป็นร่างของประชาชนเนี่ยเราพยายามให้เห็นว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชำรุดบกพร่องแล้วเนี่ยแล้วก็มันเกิดภายใน1ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
15: ค
12: ่
15: ะ
12: แต่ถ้าเกิดใน1ปีไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นอื่นอันนี้จะมีบทสันนิษฐานของกฎหมายไว้เลยว่าถ้าของมีปัญหาภายใน1ปีโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยสินค้ารถยนต์เนี่ยให้ถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องดังนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันไปหรือขึ้นศาลกันไปเนี่ยผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานกฎหมายตัวนี
15: ้
12: ภาระพิสูจน์ก็จะไปอยู่กับผู้ประกอบการนะครับ
15: ต้องบอกว่าร่างกฎหมายเลมอนลอเนี่ยในครั้งนี้เป็นร่างของสคบที่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วครม.มีมติเห็นชอบนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นในรัฐบาลชุดก่อนๆทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เคยเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับประชาชนเข้าไปแต่ว่าในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะยุบสภาซะก่อนหรือยังไงนะคะ
12: ใช่ใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ฮะคือตอนที่ปี68เนี่ยสภาผู้บริโภคเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากทางฝั่งองค์กรผู้บริโภคนะครับที่เป็นคนชูกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีการเข้าชื่อจนผ่านแล้วนะครับเข้าอยู่ในเรียกว่าเข้าคิวแล้วเป็นกฎหมายเข้าคิวแล้วแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ยุบสภาดังนั้นเนี่ยพอหลังยุบสภาก็มีการเสนอให้รับรองกฎหมายซึ่งกฎหมายของภาคประชาชนก็ถูกรับรองนะฮ
15: ะ
12: แล้วก็ทีเนี้ยมีการเสนอร่างของฉบับสคบซึ่งเป็นฉบับรัฐบาลเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีกฎหมายของฝั่งรัฐบาลทีเนี้ยต้องบอกคุณน้ำแล้วผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัจจุบันเนี่ยร่างเลมอนลอเนี่ยที่อยู่ในมือของรัฐสภาเนี่ยมีทั้งหมด6ร่างก็คือเป็นร่างของประชาชน1ร่างของรัฐบาล1แล้วก็ร่างของพรรคการเมือง4ก็คือพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนี่คือร่างกฎหมายตอนนี้ที่อยู่ในสภานะครับมีทั้งหมด6เวอร์ชันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง6ร่างเนี่ยอยู่ในขั้นรับหลักการทั้งหมดเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเสนอกฎหมายโดยส.ส.
15: ค่ะ
12: นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการเสนอกฎหมายของฝั่งส.ส.เข้ามาดังนั้นตอนนี้เรามีร่างในมือที่จะต้องพิจารณาร่วมกันเนี่ยทั้งหมด6ร่างเพื่อจะให้ผ่านขั้นรับหลักการนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การทำกฎหมายตามขั้นตอนนะครับ
15: ทุกร่างถ้าสมมติว่าผ่านการรับหลักการแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอีก2วาระแล้วก
12: ็
15: ที่ประชุมสว.อีก1วาระถึงจะยกมือโหวตใช่ไหมคะ
12: ต้องบอกว่าตอนนี้การพิจารณากฎหมายเนี่ยมันมี3วาระเนาะวาระแรกคือวาระรับหลักการก็คือดูหลักการและเหตุผลอันนี้เรียกว่าวาระที่1ใช่มั้ยครับพอผ่านแล้วก็จะไปสู่การตั้งกรรมาธิการเนาะแล้วก็ดูเนื้อหากฎหมาย
15: ค
12: ่
15: ะ
12: เป็นวาระที่2ในฝั่งส.ส.ใช่มั้ยครับแล้วก็วาระสุดท้ายก็คือวาระของสว.ในชั้นที่3อย่างเงี้ยเพื่อจะโหวตกฎหมายในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกกฎหมายมานะครับตอนเนี้ยกระบวนการของเลมอนลออยู่ในขั้นที่1
15: ค่ะ
12: ก็คือการรับร่างหลักการของกฎหมาย
15: ซึ่งถ้าร่างของสคบผ่านทั้ง3วาระก็ถือว่าสามารถตราเป็นกฎหมายได้เลยโดยอีก5ร่างก็ไม่ต้องแล้วหรือยังไงคะ
12: ไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องถือว่ามี6ร่างแล้วแล้วก็ต้องเสนอทั้งหมด
15: แต่
12: ท
15: ี
12: น
15: ี้
12: พอไปถึงวาระ2อ่ะที่มาต้องมาพิจารณากันเนี่ยว่าหน้าตาของเลมอนลอจะออกมายังไงอ่
15: ะ
12: ตอนนั้นก็ไปว่ากันไปถกกันในนั้นนะว่าร่างนี้เสนอนู่นนี่นั่นอ่ะก็ต้องทำให้เห็นว่าประโยชน์สุดท้ายของกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยหน้าตาที่ควรจะเป็นเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นอันนึงที่ฝั่งเลมอนลอภาคประชาชนทำไว้แล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากก็คือว่าถ้าเกิดสินค้าของคุณเนี่ยที่คุณทำเป็นสัญญาเช่าซื้ออ่าเช่นรถยนต์เนี่ยคุณทำเช่าซื้ออย่างเงี้ย
15: ซึ่งก็มีไฟแนนซ์อยู่เป็น
12: มีไฟแนนซ์อยู่
15: มาเก
12: ี่
15: ยวข
12: ้
15: อง
12: ด้วยแล้วถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอยู่บนหลักความเป็นธรรมว่าถ้าเกิดเราทำสัญญาเช่าซื้อแสดงว่าเราผ่อนอยู
15: ่
12: แล้วสินค้าชำรุดเนี่ยแล้วเราต้องผ่อนต่อโดยที่เราไม่ได้ใช้ของเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคถูกไหมครับ
15: ค
12: ่
15: ะ
12: เลมอนลอก็เลยพยายามจะบัญญัติคุ้มครองสิทธิตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดสินค้าอยู่ระหว่างซ่อมเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพักชำระหนี้ได้ไม่ต้องไปจ่ายในช่วงนี้สินค้าไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดซ่อมเสร็จเมื่อไหร่กลับมาใช้งานก็ค่อยไปว่ากันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนึงที่เรารู้สึกว่า มันก็จะช่วยคนที่ซื้อของแล้วเจอความชำรุดไม่ต้องรับภาระเกินสมควร
16: ค่ะถ้าสมมุติว่าร่างที่สคบเสนออาจจะยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นหรือว่าตั้งกรรมธิการพิจารณาเข้าไปได้หรือเปล่าคะ
12: ใช่จะอยู่ในวาระ2จะอยู่ในเรื่องวาระ2เป็นการพิจารณาตัวเนื้อหา
16: ค่ะ
12: ตอนนี้เอาเป็นว่ารับหลักการร่วมกันก่อนนะครับว่าขั้นที่1เนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายความรับผิดในความผิดบกพร่องแบบเฉพาะเจาะจง2ก็คือว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยไม่ครอบคลุมความรับผิดในความผิดบกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิทธิ์ต่างๆก็ยังมีไม่เพียงพออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มีตั้งหลายเรื่องที่ประมวลแพ่งพาณิชย์ไม่ได้เขียนไว้และที่ผ่านมาก็ต้องไปถกกันว่าเวลาสินค้ามีปัญหาเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนได้ไหมซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมต้องซ่อมภายในกี่วันอย่างเงี้ยมันมีประเด็นที่ต้องไปถกกันอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยการมีเลมอนลอว์ก็จะช่วยให้หลายๆอย่างเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
16: ซึ่งรายละเอียด
12: สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย
16: ซึ่งจะต้องถูกระบุอย่างละเอียดใช่ไหมคะไม่ได้ระบุไว้หลุมหลวมเช่นซื้อรถยนต์มาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วมันเสียเช่นล้อพังเครื่องยนต์พังแบตเตอรี่พังอันนี้จะต้องระบุวันเวลาไว้อย่างชัดเจนรายละเอียดครบถ้วนเลยใช่ไหมคะเพื่อไม่ต้องมาเป็นข้อถกเถียงกันในภายหลังว่าใครจะต้องจ่ายหรือผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับใช่คือเราก็พยายามอยากให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบเพราะชื่อกฎหมายก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องอ่ะความรับผิดอยู่กับใคร
16: ค่ะ
12: และรับผิดยังไงด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของกฎหมายนี้
16: อย่างเช่นกรณีหนึ่งที่เราเห็นชัดๆเลยต้องยกตัวอย่างรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งพูดชื่อเลยก็ได้เชฟโรเลตใช่ไหมคะที่มีปัญหาหนักที่สุดเลยก็คือขับไปบนถนนเครื่องดับไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของความอันตรายต่อชีวิตเนี่ยแน่นอนอยู่ๆดับกลางถนนไม่สามารถสตาร์ทติดได้รถคันหลังที่ตามมาอาจจะไม่รู้สาเหตุแล้วอาจจะชนเข้าได
12: ้
16: ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ากว่าจะหาการพิสูจน์ว่าชำรุดมาจากการใช้งานหรือเปล่าหรือชำรุดมาจากตั้งแต่ผู้ผลิตหรือเปล่าเนี่ยดิฉันจำได้ว่าต้องไปหาคนกลางอย่างเช่นอาจารย์ด้านวิศวกรรมของหน่วยการศึกษ
12: าม
16: าพิสูจน์
12: ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยไม่มีเลมอนลอเนาะ
16: ใช่
12: สมัยก่อนไม่มีเลมอนลอแล้วเวลามีคนมาร้องเรียนเรื่องรถชำรุดบกพร่องเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องพิสูจน์เพราะอีกฝ่ายนึงก็โต้แย้งว่าไม่ได้เกิดจากการผลิตใช่ไหมครับ
16: ใช่
12: ทีนี้ก็มีการไปร้องสคบร้องเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตอนนั้นน่ะแล้วมีการเอารถไปทดสอบที่แก่งกระจาน
16: ใช่
12: แล้วก็ไปขับเทสเลยเอานักวิชาการคนกลางเนี่ยมาตรวจเลยว่ารถมีปัญหาจริงไหมแต่สุดท้ายก็ต้องมีการไปฟ้องร้องอยู่ดีเพราะบริษัทไม่ได้ออกมารับผิดชอบแล้วตอนนั้นน่ะพอไปฟ้องเสร็จสุดท้ายศาลก็พิพากษาให้ผู้บริโภคชนะคดีอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีภาระอะไรต่างๆของผู้บริโภคค่อนข้างมาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถามว่าตอนนั้นเราเรียกร้องให้เปลี่ยนรถได้ไหมก็ไม่ชัดเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เขียนนี่ว่าถ้ารถมีปัญหาเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีสิทธิ์เปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามีเลมอนลอเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชุดระบบพ่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้อย่างเงี้ยมันชัดเจนเลย
16: เรียกว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยถ้าเลมอนลอตราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรับภาระตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า
12: ใช่ก็คือเราสามารถอ้างกฎหมายฉบับนี้ในการให้ผู้ประกอบการรับผิดได้เลยครับ
16: ค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะ
12: จะมีดีเทลค่อนข้างละเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้เช่าซื้อที่ต้องรับผิดต่อผู้บริโภค
16: ซึ่งการจะครอบคลุมความรับผิดของสินค้าต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เห็นข้อมูลจากฝั่งสคบเนี่ยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วมันควรจะมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมที่ต้องครอบคลุม
12: จริงๆต้องบอกว่ากฎหมายเลมอนลอของไทยเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมสินค้าทุกประเภทแล้วนะครับเพราะว่ามันเขียนเป็นหลักการทั่วไปก็คือแบ่งเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปดังนั้นเนี่ยมันรวมหมดคือที่ไม่รวมก็คืออสังหากับบริการไม่รวมอสังหากับบริการเนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยภาระการพิสูจน์เนี่ยอันนี้คือข้อดีที่สุดของกฎหมายนี้ก็คือว่ากำหนดภาระพิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องปุ๊บเนี่ยเราสันนิษฐานไว้เลยโดยกฎหมายว่ารถเนี้ยชำรุดแล้วไม่ต้องมาเถียงกันละกฎหมายบอกแล้วว่าคุณเนี่ยของคุณจะชำรุดทางนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่พิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ชำรุดอย่างไร ทีนี้ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็เช่นกันถ้าเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์เนี่ยมันก็จะดูออกใช่ไหมครับว่าระบบการขับขี่อะไรบ้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแต่นั้นน่ะมันก็สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าสินค้าชำรุดจากเกี่ยวกับระบบเหล่านี้เช่นระบบเบรกระบบห้ามล้อระบบเบรกระบบควบคุมทิศทางหรือแม้กระทั่งกระจกอย่างเงี้ยอ
16: ัน
12: นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผู้โพกสามารถเรียกร้องให้เปลี่ยนสินค้าได้อันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างชัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรก็จะซ่อมอย่างเดียว
16: รายละเอียดการซ่อมเนี่ยเลมอนลอก็ต้องระบุด้วยว่าถ้าจะตกลงซ่อมต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันสำหรับสินค้าแต่ละประเภทด้วยใช่ไหมคะ
12: ใช่แต่ว่าเลมอนลอเนี่ยพยายามบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ซ่อมเนี่ยสมมติว่าสิทธิ์ในการซ่อมมันเกิดแล้วคุณไม่ซ่อมเนี่ยคุณจะเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็ได้นะแต่ถ้าซ่อมเนี่ยต้องซ่อมภายใน60วันแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องของการหาสินค้าใช้แทนด้วยระหว่างซ่อมแต่ต้องบอกว่าจริงๆเจตนารมณ์ของเลมอนลอเนี่ยเราอยากคิดในเชิงป้องกันด้วยนะไม่ใช่คิดในเชิงเยียวยาอย่างเดียวเรามองว่าถ้ามีเลมอนลอแล้วสินค้าเขาไม่อยากเจอว่า1ปีต้องมารับผิดชอบเนี่ยเขาก็ต้องทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
16: ค่ะ
12: อันนี้เป็นเจตนารมณ์หลักเลยคือว่าพูดง่ายคือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในไทยให้สูงขึ้นนะ
16: อันนี้จะครอบคลุมสำหรับสินค้าที่นำเข้าด้วยใช่ไหม
12: ครับ
16: อย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยแบตเตอรี่เนี่ยผลิตที่จีนอย่างเงี้ย
12: คือจริงๆต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยการผลิตเนี่ยแหล่งผลิตมันอยู่ในต่างประเทศเนา
16: ะ
12: แล้วประเทศเรามันเป็นผู้นำเข้าอย่างเช่นปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับ
16: ใช่
12: มันเป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดเลมอนลอไม่ครอบคลุมเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถคุ้มครองคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยถูกไหมครับ
16: ใช่
12: ดังนั้นเราก็ต้องเขียนกฎหมายให้ไปถึงเรื่องสินค้านำเข้าด้วย
16: ซึ่งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำหรับสาระสำคัญของเลมอนลอฉบับนี้ก็คือทางสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าทางฝ่ายส.ส.หรือทางฝั่งผู้บริโภคนี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปให้ความเห็นหรือว่าเป็นคณะกรรมการอะไรได้ไหมคะ
12: ครับแน่นอนครับในเมื่อมีร่างของภาคประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีตัวแทนผู้บริโภคและตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นกรรมการแน่นอนครับ
16: เดี๋ยวเราจะติดตามต่อไปนะคะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะเห็นว่าจะเข้าที่ประชุมสภานะคะวันพุธหน้าไหมคะ
12: จริงๆวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับทางสภาผู้บริโภคมีผู้แทนเข้าไปร่วมชี้แจงกับวิปรัฐบาลแล้วนะคร
16: ับ ค่ะก็คือ
12: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลพิจารณากฎหมายนะครับก็อยากฝากทุกคนช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ
16: วันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะมีตัวแทนของสภาองค์กรผู้บริโภคไปชี้แจงแล้วก็จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่1กรกฎาคมไหมคะ
12: ใช่ครับคือจริงๆช่วงนี้คือกฎหมายเนี่ยเดินหน้าแล้วต้องบอกทุกคนว่าเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะดังนั้นเนี่ยก็ช่วงมิถุนายนนะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจนเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี
16: ้
12: นะครับทางฝั่งสภาเองก็คาดหวังว่าวาระที่1จะไม่มีปัญหาก็จะผ่านไปด้วยดีแล้วก็เดี๋ยวพอถึงวาระที่2ที่ต้องลงดูเนื้อหาเนี่ยตรงนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามนะว่าร่างเลมอนลอที่เราควรจะได้มาเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นยังไง
16: ค่ะ
12: จะมีกระบวนการอะไรมาลิดรอนสิทธิ์เราหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ
16: ค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวรายการภูมิคุ้มกันของเราก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็คือร่างกฎหมายเลมอนลอค่ะ
14: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
16: แต่ว่าอีกนิดนึงคุณโสพลพอมีเวลาไหมคะไม่คุยไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นกระแสดังในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Delivery ส่งอาหารที่เป็นสัญชาติจีนแต่มาวิ่งให้บริการในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าประชาชนสงสัยค่ะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมีแต่ภาษาจีนไม่มีภาษาไทยการให้บริการก็คือให้บริการคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้บริการมาตั้งแต่โน่นเลยคุณโสพลตั้งแต่มีบทความเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ปี2568 14พฤษภาคมเท่าที่จะสืบค้นข้อมูลได้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันปีกว่าแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันจริงๆไม่ใช่มีแค่ที่เป็นไม่ใช่แค่โกขู่อย่างเดียวนะมันมีแอปที่แปลว่าช้างบิน
12: อ
16: ะเฟยเซียงเฟยเซียงนะคะมีโกขู่ที่แปลว่าหงอคงมีเฟยเซียงที่แปลว่าช้างบินแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะคะ e-guest นะคะ e-guest คือแอปที่3ซึ่งทั้ง3แอปเนี่ยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าโกขู่เนี่ย ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทโกคูออนไลน์เมื่อปี2020แล้วนะก็คือข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2565มีผู้ลงทะเบียนใช้มากกว่าแสนรายมีร้านค้าพันธมิตร 25,000 รายนะคะให้บริการภาษาจีนเป็นหลักมีบริการครบวงจรไม่ใช่แค่สั่งอาหารค่ะมีบริการซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและของสดบริการถึงบ้านเช่นแม่บ้านช่างซ่อมจองร้านอาหารจองโรงแรมที่พักบริการวีซ่าจองตั๋วเครื่องบินและรถจองสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆบริการด้านสุขภาพและอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการชำระเงินนะคะก็มีโกคูเพย์รองรับการจ่ายเงินผ่าน QR Code ด้วยเงินหยวนและเงินบาทรวมถึงจ่ายผ่าน WeChat และ Alipayซึ่งแพลตฟอร์มโกคูสามารถเลือกไรเดอร์ที่พูดภาษาไทยหรือภาษาจีนได้ด้วยส่วนเฟยเซี่ยงให้บริการครั้งแรกในเมืองพัทยาเมื่อปี2018โอ้หลายปีแล้วนะเนี่ยก็เน้นกลุ่มชาวจีนเป็นหลักเนื่องจากไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปแยกใช้เพราะใช้เป็นมินิโปรแกรมใน WeChat ได้เลยนะคะสำหรับเฟยเซี่ยงนะคะส่วน eGuest น้องใหม่ล่าสุดเนี่ยเริ่มทำตลาดในกัมพูชาปี2018จนประสบความสำเร็จค่ะมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนมากกว่า 70% หลังจากนั้นก็ขยายมาประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะ eGuest เนี่ยให้บริการโดย eGuest Technology ประเทศไทยจำกัดนะคะแต่ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนทีนี้เรามาดูว่าสำหรับโกคูเนี่ยดิฉันได้สอบถามไปทางPR ของทางเอ็ดด้าว่าเขาได้มีการมาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหมคำตอบที่ได้รับก็คือยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนดิฉันก็เลยถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือทางเอ็ดด้าเนี่ยกำลังตามตัวให้มาติดต่อเพื่อขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้ในระหว่างที่เขาดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วเอ็ดด้ากระทรวงดีอีไม่ทราบเลยหรืออย่างไรว่าเขาเป็นก็ยังถือว่าเป็นแอปเถื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนการทำธุรกรรมในประเทศไทยถูกต้องไหมคะคุณโสพล
12: ผมให้เป็นความเห็นอย่างนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าแอปพลิเคชันทุกแอปโดยเฉพาะบริการเกี่ยวกับการเรียกรถเนี่ยนะจริงๆเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือคุณไม่มีใบอนุญาตคุณหนึ่งคุณไม่ได้จดแจ้งแพลตฟอร์มกับเอดาอันนี้ดอกที่หนึ่งละคุณไม่ได้จดแจ้งเนาะส่วนที่2ก็คือว่าพอคุณเป็นบริการเรียกรถเนี่ยคุณไม่ได้ขออนุญาตกับกรมขนส่งทางบกด้วยหรือเปล่า
16: อ
12: ันเนี้ยเพราะว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาดูแอปเกี่ยวกับบริการเรียกรถแล้วก็เขาดูไปถึงคนขับด้วยนะว่าคนขับเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเพื่อจะเกิดความรับผิดรับชอบเวลาที่เกิดมีปัญหากับลูกค้าผู้บริโภคเรา
16: ค่ะ
12: ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากนะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแอปเหล่านี้อยู่บนแอปพลิเคชันสโตร์ใช่ไหม
16: ใช่
12: เช่นบนPlay Store App Store นะฮะถ้าสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันน่ะเขาอยู่ภายใต้กำกับของเอ็ดด้านะ
16: ค่ะ
12: จริงๆจุดเนี้ยเอ็ดด้าสามารถเข้าไปดูแลกำกับได้เลยว่ากรณีที่มีกลุ่มแอปพลิเคชันบริการดังต่อไปนี้เนี่ยขอให้มีการแจ้งเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยรับทราบนะฮะว่ามีบริษัทเนี้ยเข้ามาทำธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองนะครับแต่จริงๆตัว Google คือในมุมผมนะ Google กับ Apple Store กับ App Store เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะให้ใครอนุญาตจำหน่ายแอปเนี่ยหรือดาวน์โหลดแอปได้เนี่ยแอปนั้นต้องถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้บนแพลตฟอร์มของ Play Store กับ App Store เนี่ยปล่อยให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายอยู
16: ่ค่ะ
12: อันนี้เป็นส่วนที่เอ็ดด้าจะต้องเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่แค่ไปตามเข้ามาจดแจ้งอย่างเดียวนะแต่ผมว่าต้องไปสอบถามหรือตรวจสอบ
16: ผู้ให้บริการ
12: App Store Play Store ด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้เขารับรู้ว่าใครเป็นคนพัฒนาแอปเขารับรู้ว่าใครมาจดลงทะเบียนก็จะตามไปได้ว่าแล้วสุดท้ายบริษัทเหล่านี้มีตัวตนจริงไหม
16: ข้อมูลที่ดิฉันสืบค้นไปได้เนี่ยบางแอปอย่างเช่นเฟยเซียงเนี่ยให้บริการที่พัทยาตั้งแต่2018แล้วโกคูเนี่ยจดทะเบียนหมายถึงว่าจดทะเบียนบริษัทโกคูออนไลน์เนี่ยในปีคศ2020ซึ่งปีนี้มัน2026ก็6ปีมาแล้ว
12: ใช่ครับแต่อันนี้เป็นประเด็นนะผมรู้สึกว่าหน่วยงานอาจต้องทำเชิงลุกด้วย
16: ค่ะ
12: เพราะว่าถ้าเกิดตั้งรับรอให้เขามาจดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลย
16: ซึ่งการให้บริการถ้าภายในแอปมีแต่ภาษาจีน มันก็ไม่เหมือนก
12: ับ
16: มันก็ไม่เหมือนกับแอป Grab หรือว่า Line Man เพราะว่าถึงแม้แอปเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสัญชาติต่างชาติก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ต้องมีภาษาไทยรองรับแล้วก็จดทะเบียนการทำธุรกิจในไทยให้มันถูกต้อง
12: ใช่ครับถูกต้องครับคือเนื่องจากว่าคุณมาประกอบธุรกิจกับคนไทยเนาะ
16: ค่ะ
12: ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยก็คือคุณต้องมี1การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคนะครับต้องมีภาษาไทยรองรับเสมอแต่ทีนี้การที่คุณผลิตแอปมาเพื่อจะแน่นอนใช้กับคนของประเทศตนเองเนาะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพอไม่มีภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกอันนี้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนึงก็ได้นะของแอปเรียกรถที่มีปัญหาที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่บางทีอาจจะมีมากกว่านั้นคำถามคือรัฐจะทำให้แอปเหล่านี้เข้าระบบทั้งหมดได้ยังไง
16: ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าแอปพลิเคชัน GoKoo เนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับครัวศูนย์เหรียญร้านอาหารของจีนที่เปิดแบบหลบเลี่ยงกฎหมายไม่มีใบอนุญาตซึ่งร้านจำพวกครัวจีนศูนย์เหรียญเนี่ยใช้วัตถุดิบจีนคนงานจีนจ่ายเงินผ่านระบบจีนจึงไม่สามารถตรวจสอบภาษีได
12: ้อืมครับ
16: ถ้ายิ่งเป็นแอป GoKoo Rider เนี่ยเปิดรับสมัครไรเดอร์ต่างชาติด้วยนะเพราะว่าในที่เขาแชร์กันก็คือคนขับแอป GoKoo เนี่ยพูดไทยไม่ได้พูดได้แต่จีนแล้วมีเอกสารเรื่องของการทำงานหรือใบอนุญาตเข้าประเทศถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว
12: ้ครับอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งก็ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบเนา
16: ะ
12: ใช่ไหมครับเรื่องของการเข้ามาหารายได้จากคนไทยในประเทศแต่ว่าประเทศไทยกับเงินกับไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยจากบริการแอปพลิเคชันเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราเห็นในมิติของกลุ่มบริการเรียกรถใช่ไหมครับ
16: ใช่
12: รับขนอาหารรับขนคนอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตมันยังมีอีกหลายแอปนะที่ต่างชาติจะมาลงทุนทำแบบเนี้ยแล้วเงินก็จะไม่เข้ากระเป๋าคนไทยเลย
16: อ
12: ันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
16: เข้ามาวิ่งบนถนนเมืองไทยรัฐบาลไทยลงทุนทำถนนนะคุณผู้ฟัง
12: ใช่ครับ แล้วกระทรวงดีอีนะผมคิดว่าเอด้าคงไม่พอแหละจริงๆกระทรวงดีอีอ่ะอาจจะต้องมองภาพใหญ่เลยว่าถ้าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มหรือว่าการประกอบธุรกิจอ่ะมีการสตาร์ทเป็นแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นอ่ะ
16: ใช่
12: แล้วต่อไปอ่ะเขาก็ไปขึ้นไปอยู่บนมือถือเราอ่ะใช่ไหมครับ
16: ใช่
12: โหลดทั้ง Android ทั้ง iPhone อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็โหลดมาใช้แต่ว่าเงินที่เข้าไปสู่แอปนั้นอ่ะมันไม่ได้วิ่งกลับมาเป็นเงินของไทยหรือภาษีด้วยนะ
16: ใช่
12: อย่างเงี้ยคำถามคือรัฐเสีย
16: ได
12: ้ไม่
16: ได้อะไรเลย
12: เท่าไหร่แล้ว
16: ไทยไม่ได้อะไรเลย
12: ความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้บริการจะเรียกร้องความรับผิดชอบยังไงจะต้องไปฟ้องต่างประเทศหรือเปล่า
16: อ
12: ยุ่งไปอีกนะถ้าเกิดมีปัญหาติดต่อไม่ได้เงี้ยจับตัวได้ไหมว่าเป็นใครหรือต้องใครจะมารับผิดชอบเราหรือจริงๆพื้นฐานเหมือนกับกรณีของ Facebook ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่การลงทุนของนิติบุคคลเหล่านี้ที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องตั้งตัวแทนในประเทศไทยด้วย
16: เพราะว่าแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางออนไลน์เนี่ยคือการสืบหามันไม่เหมือนการเปิดร้านสมัยก่อนอะใช่ไหมคะอันนั้นต้องตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไปสืบค้นได้ว่าเอกสารจัดตั้งอะไรยังไงแต่พอมันเป็นแอปออนไลน์อย่างเงี้ยกว่าจะไปสืบค้นได้มันอยู่บนโลกออนไลน์อะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ควบคุมทางออนไลน์ต้องเข้ามากำกับดูแลตั้งแต่ต้นเพราะว่าอันนี้ปล่อยให้เขาจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัทตั้งปี2018ปี2020ผ่านมาก็ 5-6 ปีแล้วเขาเริ่มให้บริการมานานแล้วแต่เพิ่งเคยเห็นไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นคือคนใช้รถใช้ถนนชาวบ้านทั่วไปอาจจะเห็นมานานแต่ว่าได้แค่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันคือไรเดอร์ยี่ห้ออะไรเพราะปกติคนไทยคนในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับเสื้อสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีเสื้อสีชมพูอย่างเงี้ย
12: เขาอาจจะไปเจาะตลาดเมืองท่องเที่ยว
16: ใช่ก็นี่ไงพัทยาแล้วก็กรุงเทพย่านห้วยขวางซึ่งการจดทะเบียนแอปพลิเคชันต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปทำธุรกรรมประเทศไหนก็ต้องไปจดทะเบียนกับรัฐบาลประเทศนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
12: ใช่ครับ
16: จริงๆดิฉันได้ทำหนังสือขอข้อมูลแล้วก็ขอสัมภาษณ์ไปทางเจ้าหน้าที่ของเอ็ดด้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะมีมาให้ข้อมูลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงติดตามในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคต่อไปนะคะเพราะเป็นห่วงค่ะว่าถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของแอปเนี่ยที่เป็นแอปสัญชาติจีนจะมุ่งให้บริการคนจีนหรือนักธุรกิจจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยบางคนที่อาจจะใช้ WeChat ใช้เงินหยวนหรือว่าใช้บริการร้านอาหารจีนเหล่านี้อาจจะมีแอปเหล่านี้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
12: ใช่ครับคือเราต้องมองว่าพอเจอแบบนี้รัฐอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการที่ผู้บริโภคจะมาทราบได้ว่าแอปนี้ได้จดหรือไม่จดเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์รับรองนะ
16: ใช่
12: อันนี้ผมคิดว่าการให้ตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานรับรองเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีอย่างนึงเนาะที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่า1มันไม่ใช่แอปปลอม
16: ค
12: ่ะไม่ใช่แอปเถื่อน2เป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดพูดตามหลักตอนนี้ต้องแนะนำผู้บริโภคว่าถ้าไปเจอแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในเว็บของขนส่งทางบกที่เขาประกาศเนี่ยเราก็อย่าไปใช้
16: ค่ะ
12: นะครับมันจะไม่ปลอดภัย2ก็คือรัฐเองก็ต้องตรวจสอบไม่ควรปล่อยให้มีแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมาทำธุรกิจหรือว่ามีเข้ามาในประเทศเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียรายได้จากประเทศออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่มีใครรู้
16: ใช่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียภาษีเพื่อบำรุงประเทศไทยอ่ะคือคุณเป็นต่างชาติมาทำธุรกิจได้เงินได้กำไรแต่ว่ามันไหลออกนอกประเทศไปหมดเลยโดยที่ไทยไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าทำไมรัฐไทยไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคคนไทย
12: เศรษฐกิจดิจิตอลเราพูดเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยแต่ประเด็นคือโอเคเราจะใช้ดิจิตอลในการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหม
16: คะ
12: แต่ตรงจุดเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะว่าเนี่ยบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศเราอะเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เราเสียประโยชน์
16: ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะตามติดนะคะทางเอ็ดด้าแล้วก็กระทรวงดีอีต่อไปว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้ยังไงนะคะเอาละค่ะคุณโสพลคะวันนี้เราได้คุยกันหลากหลายประเด็นใน2ส่วนนี้ใน2เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็สำคัญกับชีวิตของผู้บริโภคเนาะเพราะว่ากฎหมายก็ดีหรือว่าการให้บริการทางดิจิตอลก็ดีเนี่ยมันใกล้ชิดกับชีวิตผู้บริโภคทุกวันนี้มากโดยเฉพาะการซื้อของสั่งของทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับทั้งกฎหมายเลมอนลอแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวชวนคุณโสพลมาคุยอีกครั้งในครั้งหน้านะคะ
12: ได้ครับยินดีเลยครับ
16: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโสพลคะ
12: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะคุณโสพลหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะที่ร่วมพูดคุยกันนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อนะคะดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาวันนี้เราคุยกันเรื่อง AI แหมทันสมัยนะคะ AI กับการจัดการจราจรใช้หลักการอะไรไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
17: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
16: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนรู้เหตุผลและก็ตัดสินใจคล้ายกับ

0: านซึ่งในการใช้ AI มาช่วยจัดการจราจรเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่าก็มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์ของปี2569ที่มีบอกว่าถ้าใครทำผิดกฎจราจรก็จะมีบทลงโทษเพิ่มปรับเพดานค่าปรับที่สูงขึ้นถึง4เท่าหลายคนอาจจะเจอใบสั่งส่งไปถึงบ้านแล้วนี่ก็คือเป็นผลของการใช้ AI มาช่วยในการส่งใบสั่งไปถึงที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะหลักการสำคัญในการใช้ AI มาตรวจจับการทำผิดกฎจราจรมันเป็นหลักการอะไรคะ
1: คือในคลิปเขาพูดถึงหลักการว่ามันเป็นหลักการที่เรียกว่า Panopticon Panopticon นี่มันมีความหมายว่าสถานที่มองเห็นได้ทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วเขาหมายถึงคุกวงแหวนที่ออกแบบโดยเจเรมี่เบนเทมเป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1785
0: มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพานอปติคอนที่หมายถึงสถานที่ที่มองเห็นได้ทั้งหมดมันคืออะไรถ้าเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างดิฉันก็ว่าชินนะเพราะว่าเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามแยกไฟแดงขับรถไปต่างจังหวัดก็ติดอยู่บนสะพานลอยมันเป็นเหมือนว่าทำให้เรามีพฤติกรรมการขับรถเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วว่าไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเราเห็นกล้องวงจรปิดมาจับความเร็วอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ชะลอความเร็วแบบนี้ค่ะ
1: กล้องวงจรปิดที่อยู่บนถนนเนี่ยมันมี2แบบนะแบบหนึ่งใช้บันทึกเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดยังไงกับอีกแบบนึงเป็นกล้องที่จับความเร็วได
0: ้
1: และมีการบันทึกว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่หลักการพวกนี้เป็นพาราพิคอนเนื้อหาสำคัญคือว่าจะต้องมีหอคอยศูนย์กลางคือมีผู้คุมอยู่บนหอตรงกลางแล้วห้องของนักโทษเนี่ยอยู่ล้อมอยู่แล้วผู้คุมเนี่ยจะมองเห็นนักโทษได้ตลอดเวลาตัวนักโทษเนี่ยจะถูกคล้ายๆเหมือนกับมีแสงไฟส่องไปบ้างเพื่อให้มองเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนักโทษเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีใครมองเราอยู่หรือเปล่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะระวังตัวซึ่งหลักการนี้ก็คือกล้องที่ใช้มองบนถนนต่างๆที่ว่าถ้าเราทำผิดเรามักจะโดนจับผมเคยโดนตำรวจส่งใบสั่งให้ไปจ่ายค่าปรับที่ว่าเราขับรถทับเส้นทึบแต่ว่าผมก็ไปจ่ายให้มันจบๆไป500บาทซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จ่ายเพราะว่าพอเส้นปีไปต่อป้ายทะเบียนวงกลมเนี่ยถ้าตำรวจเขาติดต่อกับขนส่งทางบกได้เราก็ต้องจ่ายเพราะว่าที่ขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งสำหรับจ่ายค่าใบสั่งแต่ก็มีคนเคยบอกผมว่าไม่เห็นต้องจ่ายเลยเขาก็ต่อทะเบียนได้สำหรับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่าการใช้พานอปติคอนในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ในทางสังคมศาสตร์และปรัชญานะเขาบอกว่าพานอปติคอนเนี่ยเป็นกลไกการควบคุมทางจิตวิทยาในสังคมสมัยใหม่ที่เปรียบเสมือนกรงขังที่มองไม่เห็นหากมนุษย์เนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ธรรมดานะที่มีสติรู้การยับยั้งการกระทำได้เนี่ยรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกมองจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเขาจะควบคุมพฤติกรรมตนเองและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยอัตโนมัติอันนี้คือคนธรรมดาที่ดีมีสติยับยั้งใจได้แต่ปรากฏว่าในสังคมของคนไทยปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาถือว่าเขาเกินมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ยับยั้งใจเนี่ยเขาทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้เขาก็ไม่เคยโดนจับซึ่งมีนะฮะมีจริงๆอันนี้ผมรู้เลยว่าคนบางคนเนี่ยเขาสามารถติดต่อแก้ปัญหาได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเอากฎระเบียบทางพานอปติคอนเนี่ยมาใช้กับเฉพาะคนดีคนที่กลัวกฎจราจรมันก็ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเยอะมาก
0: อันนี้ก็คือหลักการนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่ใช้จาก AI มาประมวลผลการทำงานแล้วก็ผนวกเข้ากับระบบที่มีชื่อว่าพานอปติคอนซึ่งอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่ามันอาจจะใช้ได้กับคนที่มีสามัญสำนึกแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเราต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้ทำผิดกฎจราจรขับรถเร็วเกินกำหนดเพราะว่าความเร็วของรถนั้นเนี่ยถ้าเราเบรกไม่ทันเบรกไม่อยู่เราก็อาจจะไปชนข้างทางหรือชนคนอื่นได้อันนี้ก็เสี่ยงเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะยับยั้งการกระทำของตนเองได้เนี่ยจึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบนี้ก็คือพานอปติคอนแล้วก็ผู้รักษากฎก็ต้องคอยจับตามองสำหรับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนดิฉันเคยได้ยินเขาใช้พานอปติคอนได้ผลเกือบ 100% นะเพราะว่าเคยได้ยินผู้คนที่ทำงานประสานงานกับทางการจีนอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกแยกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหอกระจายเสียง

0: เหมือนแบบเป็นเสียงตามสายที่เอาไว้ใช้สำหรับตำรวจจราจรถ้าเกิดว่าเขามองเห็นจากกล้องแล้วว่ามีใครคนไหนทำผิดกฎจราจรแม้คนเดินถนนที่ข้ามถนนไม่ใช่ในช่วงที่เป็นทางม้าลายอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศเสียงดังๆให้คนนั้นอับอายเลยว่าคุณทำผิดกฎโดยไม่ข้ามถนนทางม้าลายอันนี้อาจารย์ลองเปรียบเทียบกับเมืองไทยสิคะเมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยทำไมเมืองจีนเขาใช้ได้ผล
1: อย่าลืมว่าเมืองจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรอกเพียงแต่ว่ากฎระเบียบเขาเนี่ยมันตกทอดมาจากระบบคอมมิวนิสต์คือการมีระเบียบแต่คนจีนเนี่ยถ้าตรงไหนที่เขาหลบระเบียบได้เขาก็ไม่ทำกรณีของการขับรถเร็วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตลกนะว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเอามาติดที่รถเพื่อที่จะบอกได้ว่าข้างหน้านั้นมีกล้องตรวจจับความเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอใกล้ถึงจุดนี้เขารู้ว่ามีกล้องอยู่เขาจะขับช้าลง
0: อ
1: ันนี้มาจากเมืองจีนแล้วพอเกินกล้องไปก็ขับเร็วขึ้น
0: ซึ่งอาจารย์ถ้าเราจะนำหลักการพานอปติคอนหรือว่าการมีหอคอยตรงกลางแล้วก็มีผู้คุมกฎอยู่บนหอคอยเหมือนตาสับปะรดคอยสอดส่องเพื่อจัดการอาจารย์คิดว่ามีข้อเสนอแนะยังไงในฐานะนักวิชาการ
1: ผมเสนอแนะว่าต้องลงโทษทุกคนเท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมีเรื่องเล่าว่าคนที่ออกกฎเรื่องการขับรถไม่ต่ำกว่าเท่านี้และไม่เกินเท่านี้บนถนนไฮเวย์เนี่ยคนที่ออกกฎตรงนี้ก็ถูกจับเพราะว่าตัวเองขับเกินกฎที่ตัวเองเป็นคนออกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ว่ากฎระเบียบจะต้องใช้กับทุกคนแต่บ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้กันค่อนข้างจะสงสัยว่ามันใช้ได้หรือกับคนทุกคน
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: นั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะในเรื่องของ AI ที่นำมาช่วยจัดการการจราจรก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะช่วยทำให้บนท้องถนนเนี่ยมีการปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถขับราด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอีกเรื่องนึงนำมาทิ้งท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาลดความอ้วนคุณผู้ฟังได้ยินข่าวน้องน้ำที่กินยาลดความอ้วนแล้วก็เสียชีวิตไหมคะทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าก็เป็นเหตุสะเทือนใจนะคะที่น้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่กินอาหารเสริมลดความอ้วนโดยผลชันสูตรทางคลินิกก็ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่น้องน้ำกินเข้าไปเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงนะคะห้ามใช้แล้วได้สั่งการให้ทางสคบประสานงานทำงานร่วมกับอย.นะคะแล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.รวมถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะคะรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงในการไล่ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรค่ะซึ่งคุณสุภมาศบอกว่าจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงก็ยังไม่สรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้เป็นระบบนะคะโดยแพลตฟอร์มแล้วก็เอ็ดด้าเนี่ยต้องเร่งส่งข้อมูลร้านค้าที่ขายยาลดความอ้วนยี่ห้อนี้ได้ข่าวว่าชื่อบาชินะคะแล้วก็ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบให้หมดอย.ก็ต้องตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากแล้วก็การโฆษณาด้วยนะคะตำรวจบก.ปคบ.แล้วตำรวจสน.ดินแดงก็ต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะซึ่งในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะคะบอกว่าจะไปติดตามคดีของน้องน้ำที่เสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนผสมไซบูทรามีนแต่คนขายยังลอยนวลที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปถ้าหากมีรายละเอียดออกมาว่าผลของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างไรกับตัวผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนอาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารอันตรายไซบูทรามีนทางออนไลน์ด้วยเนี่ยนะคะผู้ผลิตและผู้ขายเนี่ยต้องรับผิดชอบในชีวิตของผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยอาหารเสริมที่บอกว่าช่วยลดน้ำหนักลดความอ้วนเนี่ย มักจะโฆษณาบอกว่าไม่ผสมสารอันตรายแต่มันจะลดได้ยังไงล่ะถ้าไม่ผสมสารอันตรายสารไซบูทรามีนมีผลต่อหัวใจนะคะมันเหมือนกับกินเข้าไปแล้วก็ลดความอยากอาหารแต่ว่าส่งผลกับหัวใจทำให้ช็อกหัวใจวายได้นะคะอันตรายมากๆอย่าไปหลงเชื่อเลยจะลดความอ้วนเนี่ยก็แค่ไม่กินมากเกินไปกินแค่พออยู่ได้นะคะแล้วก็เลือกกินผักสักครึ่งหนึ่งโปรตีนเสร็จ 1/4 คาร์โบไฮเดรตน้อยที่สุดไขมันน้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายเท่านั้นเองค่ะไม่เปลืองเงินซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักใดๆมากินด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในครั้งหน้าทางไทย PBS Podcast แล้วก็ขอบคุณทุกสถานีวิทยุในหลายๆจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ฟังกันอย่างชัดเจนด้วยติดตามรับฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น

อันนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่ทำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่จบลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์

โดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดุริยางคธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์นี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBGหรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้คุณกำลังรับฟังและรับชมรายการประเด็นโดนใจสุขสุขีค่ะวันนี้อยู่กับพราวค่ะริกาสังบุญนาคนะคะแล้วก็ยี้ค่ะเบญจพรเขียวประเสริฐวันนี้พราวได้เกสพิเศษมาพราวเคยพูดไปในรายการหลายครั้งแล้วนะคะปอนค่ะอนันทวสังบุญนาคค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้นะคะพราวเชิญปอนมาให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพละกันเรื่องมันเกิดขึ้นจากการที่เมื่อกี้เลยสดๆค่ะปอนเพิ่งจะได้รับสายจากมิจฉาชีพมาแล้วทีนี้เราก็มีคุยกันเล็กน้อยหลังจากที่วางสายไปพราวก็เลยมานั่งคุยกับปอนว่าความรู้ที่ปอนมีเนี่ยมันเป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้คนไม่ตื่นตระหนกอย่างที่เราก็รู้ว่าหลายครั้งเบอร์แปลกเนี่ยไม่กล้ารับสายใช่ไหมคะแต่ว่าเบอร์แปลกบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นลูกหลานที่เปลี่ยนเบอร์เป็นคนรู้จักที่พยายามจะติดต่อมาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเป็นทั้งขนส่งที่พยายามจะติดต่อเราเพราะว่าจะเอาของมาให้หรืออะไรก็ตามทีค่ะด้วยความที่มันมีความกังวลเกิดขึ้นในใจของผู้คนมากมายก็เลยเผื่อว่าความรู้จากปอนตรงนี้จะช่วยทุกท่านได้นะคะ
1: ครับสวัสดีครับจากที่พาวได้เล่าไปนะผมอ่ะได้รับเบอร์แปลกเนาะโทรเข้ามาซึ่งเราก็ได้รับสายแล้วก็ทักทายตามปกติทีนี้พอเรารับสายใช่ไหมเราจะได้ยินเสียงตีทีหนึ่งก่อนแล้วเขาก็จะแสดงตัวตนออกมาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันกับผมชื่อตืดอะไรว่าไปทีเนี้ยพอเราฟังพอผมฟังแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่คนที่คุณก็รู้ว่าใครเนาะก็คุยกับเขาไปนิดนึงพาวก็ยังถามว่าบอลจะคุยทำไมเสียเวลาไอ้การเสียเวลาเนี่ยที่ผมคิดนะเราคุยเพื่อที่เราจะดูว่าเขาอะได้สคริปต์แบบใหม่มาไหมรูปแบบใหม่มาหรือเปล่าซึ่งจริงไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงไดอะล็อกสคริปต์รวมถึงคิดว่าเขามีการใช้ AI ในการเจเนเรตแปลงเสียงด้วยซึ่งมันคล้ายมากๆมันแทบจะเหมือน 100% เลยพอคุยเขาเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะพละจะเข้ามาได้ปุ๊บผมก็โทรหาหน่วยงานหลักที่เขาแอบอ้างเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็นไดอะล็อกไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงอะไรต่างๆเหมือนมากผมก็เลยแจ้งไปทางหน่วยงานเนาะเขาก็รับทราบไปทีนี้ก็มาเล่าให้พาวฟังเป็นประสบการณ์เพื่อที่ว่าจะเอาไปบอกเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงคนในครอบครัวว่าตอนนี้รูปแบบใหม่มันมาโดยใช้ AI เข้ามาร่วมด้วยนะแล้วก็จะกลับมาเริ่มแอบอ้างกันพวกนี้อีกแล้วแหละซึ่งถ้าให้ผมแนะนำว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีนอกจากการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนาะซึ่งมันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบซื้อแพ็กเกจรายเดือนหรือรายปีแต่สิ่งที่ดีสุดคือตัวเราเองและการที่เราไปบอกให้กับคนในครอบครัวเราทราบว่าจะต้องทำยังไงจากอาจารย์ท่านหนึ่งถ้าคุณเซิร์ชหาบนอินเทอร์เน็ตวิธีการรับมือจาก call center มิจฉาชีพยังไงจะขึ้นอาจารย์เขาขึ้นมาเป็นคลิปสั้นๆในคลิปของอาจารย์เนี่ยเขาจะบอกทริคเอาไว้ในการระแวดระวังในการป้องกันแล้วก็จับสังเกต call center พวกนี้ไว้ก็คือเมื่อมีสายแปลกโทรเข้ามาใช่ไหมอย่างแรกเลยให้วางสายแล้วโทรกลับหากเป็นหน่วยงานจริงๆเช่นหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือใดๆก็ตามพวกนี้มันจะมีชุมสายกลางรวมถึง call center ด้วยนะหากโทรกลับไปจะไม่ติดแต่หากเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเรานะเราเห็นเบอร์แปลกวางสายแล้วเราโทรกลับไปติดอันนี้เราก็สามารถใช้ในการคัดแยกและป้องกันคอลเซ็นเตอร์กับคนจริงๆญาติสนิทเราจริงๆได้อย่างที่สองคือเมื่อเรารับสายไปแล้วปุ๊บทริคอันเนี้ยชุมสายกลางนะมันจะมีเสียงหนึ่งก่อนจะมีคนพูดก็คือเสียงตืดหรือเสียงกริก อย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าผมได้ยินเสียงนี้แสดงว่าไอ้เนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้ว100%วางสายได้เลยไม่ต้องไปสนใจมันนะใช้แค่สองข้อนี้เป็นทริคที่อาจารย์เขาสอนไว้ก็เอามาแชร์ครับก็ตอนนี้ต่อให้เขาจะบอกว่าปิดด่านอยู่หรือใดๆก็ตามเราก็ไม่อาจรู้ได้หรอกเนาะว่ามันอยู่ภายในประเทศหรือนอกประเทศแต่คือในสังคมอ่ะมันก็จะมีพวกเนี้ยปะปนอยู่คนที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนที่พร้อมจะถูกเขาหลอกซึ่งเราต้องตั้งสติให้มันพวกนี้มันจะเลือกที่จะติดต่อโทรมาหาเราในช่วงเวลาที่ชั่วโมงเร่งด่วนคนกำลังเดินทางเร่งมากช่วงเวลาพักกลางวันกลับบ้านกำลังจะนอนเพราะอะไรผลงานวิจัยพวกนี้สถิติมันคือช่วงเวลาที่คนไม่มีสติและไม่ระแวดระวังตัวมากที่สุดรับมาอ๋อล้อล้อล้อแล้วตกใจได้ง่ายตามหลักจิตวิทยาที่เขาวิจัยกันมาก็คือในช่วงดังกล่าวพวกนี้เป็นช่วงที่คนรับโทรศัพท์มามักจะไม่มีสติตกเป็นเหยื่อมันได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กวัยรุ่นครับก็เอามาแชร์กัน
0: เงินในบัญชีหาแทบตายโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพรความรู้เราตรงนี้ในสัปดาห์หน้าถ้าพาวจีบเขาได้พาวก็จะเอาเขามาพูดเรื่องราวดีๆให้เราฟังกันอีกนะคะขอบคุณค่ะโอเคมาต่อรายการของเราต่อเดี๋ยววันนี้ส่งต่อให้ยีเป็นคนนำรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยีเนี่ยมีความพยายามในการแบบว่าทำสื่อมาประกอบในรายการด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ยีเริ่มต้นเลย
2: คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทิ้งใช่ไหมคะพอมีเรื่องของทิ้งเข้ามาเราก็ต้องมีเรื่องของการที่รักษาเก็บไว้เข้ามาด้วยเพราะว่าเราจะทิ้งอย่างเดียวไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่
2: ทุกอย่างมีความสมดุลมีความบาลานซ์อยู่เราจะไม่มีการไปซ้ายสุดหรือขวาสุดเราจะรักษาความสมดุลอยู่ตรงกลางเอาไว้เพราะงั้นก็เลยเลือกหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็มีเกมเล็กๆมาให้เล่นกันค่ะ
0: เย
2: อันนี้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคำว่ารักษามาได้มาทั้งหมด5ความหมายด้วยกันความหมายแรกเนี่ยคือการเยียวยาการบำบัดให้ดีขึ้นความหมายที่สองเป็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความหมายที่สามคือการระมัดระวังความหมายที่สี่ก็คือการทำหน้าที่แล้วก็ความหมายที่ห้าก็คือการสมวนไว้คงไว้ยึดมั่นเอาไว้ทีนี้เรามีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆมาให้นะคะว่าจะจัดหมวดไว้อยู่ที่ตรงไหนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็คือสามารถเลือกตามที่ตัวเองคิดไปเลยว่าจะอยู่ที่ตรงไหนคำแรกของเรานะคะคือคำว่ารักษาเวลา
0: รักษาเวลาทำหน้าที่ไหม เป็นการทำหน้าที่ไหม
2: ถ้าเอาตามที่ยีคิดไว้คือการระวังเวลามั้ง
0: เอ้ยม
2: ัน
0: ทำให้รู้สึกได้นะว่าการตอบสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ว่าแต่ละคนตีความยังไงคุณผู้ฟังลองมาทำกันค่ะรักษาเวลาก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่ามันก็คือการที่นัดหมายอะไรกับคนอื่นไว้เราก็ต้องไปให้ทันเขานัดเอาไว้เนาะ
2: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงหรือ15 นาทีโอเคคำต่อไปรักษามารยาท
0: รักษามารยาทหรอสงวนไว้และยึดมั่นไว
2: ้โ
0: อ้แล้วยี้มองว่าไง
2: ยี้ก็บอกว่าเป็นการระมัดระวังเหมือนกันระวังเรื่องมารยาท
0: อ๋อหรอ
2: ใช่ถ้าจากมุมมองยี้นะก็คือจะเป็นเรื่องของระวังเพื่อส่วนรวมเพื่อที่จะแสดงออกแบบไม่เหมาะสมออกไปเป็นต้น
0: ส่วนของพามองว่ามันเป็นการสงวนไว้แล้วการยึดมั่นเนาะด้วยความที่เราเป็นผู้น้อยกว่าเราควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราก็ต้องให้เกียรติ ผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือเอาไว้เลยเพราะเมื่อใดที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทําในทุกสถานที่มันจะกลายเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ากับคนเนี้ยเป็นกันเองเราไม่รักษามารยาทก็ได้อันนี้คือพูดในฐานะที่เรารู้สึกว่าเราควรจะสอนเด็กทุกคนด้วยอย่างลูกพราวเนี่ยด้วยเขาที่เป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เพิ่งไปโรงเรียนเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนก็จะมีสำนวนการพูดคุยแบบเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วด้วยความที่เขายังเป็นเด็กประถมอยู่เขาก็จะยังแยกไม่ค่อยออกว่าเขาจะต้องพูดจายังไงหรือปฏิบัติตัวยังไงระหว่างเพื่อนที่โรงเรียนกับคนที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยที่จะสอนเขาไว้อย่างเรื่องบางเรื่องเนี้ยมันอาจจะมีการสอนใช้คำว่าอาจจะนะคะเพราะว่าบางที่ก็ไม่สอนอย่างเช่นการที่เราเดินผ่านผู้ใหญ่เราต้องก้มหัวเป็นต้นก้มหัวอย่าให้สูงกว่าหัวของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเบสิกที่ตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเราได้รับการสอนแต่ว่าพอเราโตมาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนทำแบบเราเสมอแล้วครั้งแรกที่พาวทำเนี่ยพาวเดินไปแล้วพาวรู้สึกเองว่าหัวผู้ใหญ่มันสูงกว่าแล้วเราหัวเราไม่ควรจะสูงกว่ามันก็เลยก้มไปโดยอัตโนมัติเองใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันคือสงวนไว้และยึดมั่นไว้ในใจของเราใช่
2: อืมจริงๆรู้สึกว่าการสงวนไว้และยึดมั่นไว้เนี่ยทั้งสองอย่างเลยก็ถ้าเอามาใช้ประกอบกันคือเป็นเรื่องที่ดีนะสามารถอยู่ได้ทั้งสองหมวดเลยอ่ะ
0: ต่อไปรักษาความสมดุล
2: รักษาความสมดุลเนี่ยมีได้ในหลายมุมมองเพราะว่ารักษาความสมดุลของบางคนก็มองไปเรื่องของธาตุในร่างกายถ้าเกิดว่ามองเป็นมุมมองของธาตุในร่างกายมันก็อาจจะไปอยู่ที่หมวดเยียวยาไหมเยียวยาบำบัดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามองเป็นเรื่องของภายในจิตใจที่เรามองว่าเราจะต้องรักษาสมดุลของสิ่งต่างๆในใจไว้อย่างเช่นเราจะไม่ซ้ายสุดหรือขวาสุดเกินไปเหมือนที่เราพูดตอนต้นคลิปไม่มีขาวไม่มีดำเราอยู่เราต้องปรับให้มันบาลานซ์ทางความคิดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกอย่างล่ะ
0: นี่กำลังคิดถึง work life balance รักษา
2: ป
0: ส
2: ระ
0: ม
2: ม
0: ด
2: า
0: ุ
2: ณ
0: ลใน
2: นั
0: ช
2: ้น
0: ีวิตให้ชีวิตสามารถที่จะทำงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพักผ่อนได้อย่างมีความสมดุลไม่ทำอะไรหนักหนาสาหัสเกินไปอย่างที่เรารู้ว่าทุกวันนี้คือเราก็อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนึกออกไหมบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องทุ่มสุดตัวเพื่อที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราทุ่มสุดตัวมากเกินไปร่างกายก็พังได้เนาะเหมือน
2: ใช่
0: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ทั่วไปของทุกอย่างก็มีพังได้เราก็ต้องดูแลรักษาเป็นการรักษาความสมดุลพาให้ไปอยู่ในเรื่องของการป้องกันละกัน
2: อืม
0: ใช่มองว่าการรักษาความสมดุลเนี่ยมันคือป้องกันหัวใจของเราและกายใจของเราและรอบข้างของเรา
2: สำหรับนี้นะการรักษาความสมดุลเนี่ยสมมติเรายืนขาเดียวหรือเรากําลังทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดอ่ะมันก็ต้องเกิดการระวังเกิดขึ้นระหว่างนั้นนะเพื่อไม่ให้แบบไปซ้ายเกินไปแล้วก็ไปขวาเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าการรักษาความสมดุลในเชิงของแง่คิดบางอย่างอ่ะทำให้เกิดความบาลานซ์ในตัวเอง ถ้ายึดความสมดุลเอาไว้อ่ะจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนกันก็เลยเลือกให้ไว้ทั้งสองจุดต้องยึดมั่นเอาไว้ไม่งั้นแบบเราซ้ายสุดขวาสุดเกินไปหรือแบบมีถูกมีผิดหรืออะไรต่างๆมากเกินไปพอมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เราอยู่ในสังคมยากเหมือนกันถ้าพูดไปอ่ะเชื่อว่าพาวน่าจะรู้สึกว่าอุ๊ยคําบางคําพาวอยากไว้สองหมวดเหมือนกัน
0: ใช่ใช่มาคำถัดไปเลยยี่เริ่มก่อน
2: ร
0: เ
2: ั
0: ล
2: ก
0: ย
2: ษาหัวใจ
0: ยี่เริ่มก
2: ถ
0: ่
2: ้
0: อ
2: าน เกิดว่าย
0: ี่เล่าก่อน
2: เอางั้นนะ
0: ใช่
2: เอ
0: ใช
2: างั
0: ่
2: ้นนะเอาเป็นเยียวยาคือจะมองในมุมของแม้กระทั่งรักษาสุขภาพเป็นหัวใจที่เป็นหัวใจเราจริงๆนะหรือว่ารักษาหัวใจที่หมายถึงจิตใจของเราจําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูของพาไว้ไหนดี
0: ของพาวไว้การป้องกัน
2: อ๋อ
0: ตอนแรกตอนหันไปอ่านข้อความนี้นะรักษาหัวใจในหัวคิดเลยเยียวยาแต่ว่าหลังจากที่ ใช้คำว่าเริ่มรักษาหัวใจของตัวเองจริงๆอ่ะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันคือการเยียวยาเพราะว่าหัวใจของเรามันบอบช้ำมากๆจากการที่เราเองก็เป็น person pleaser เป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคนอื่นอยากให้คนอื่นมีรอยยิ้มตลอดอยากให้คนอื่นรู้สึกดีตลอดแล้วไม่อยากเห็นเขาอารมณ์เสียหรือโมโหหรือรู้สึกเศร้าอะไรเลยทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะต้องหันมาดูแลรักษาหัวใจของตัวเองแหละพูดคุยกับตัวเองกอดตัวเองอันนี้อาจจะเหมือนฟังแล้วดูขนลุกนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่าหลายครั้งที่เราละเลยการดูแลตัวเองหัวใจของตัวเองการทำแบบเนี้ยค่ะจะช่วยได้ดีมันไม่ใช่แค่ในเชิงของการคิดไปเองแต่ว่าในเชิงจิตวิทยาที่มีการวิจัยว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยเหลือคุณได้อ่ะถ้าสมมติวันนี้คุณอยากเริ่มรักษาหัวใจของตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักจิตใช้นะคุณเอามือขวาแตะหัวไหล่ซ้ายและเอามือซ้ายแตะหัวไหล่ขวามันจะเป็นท่าเหมือนป้องกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือการกอดตัวเองใช่แล้วเราก็ใช้มือเนี่ยตบบ่าเราเบาๆแล้วก็พูดกับเราตัวเองไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วเธอเก่งมากแล้วเชื่อไหมหลังจากที่ไม่เคยดูแลหัวใจตัวเองมาก่อนอะพาวทำท่านี้ครั้งแรกนะน้ำตาแบบไหลเป็นน้ำตกอะมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอะมันช่วยเยียวยาได้เมื่อหัวใจของเราแข็งแรงอะแทนที่จะมันคือการเยียวยาจากความบาดเจ็บมันจะคือการป้องกันเพราะว่าในชีวิตจริงอะเมื่อเราไปเจอกับสิ่งต่างๆในโลกเนี้ยเพื่อไม่ให้แบบใจของเราแบบพังเพื่อที่เราจะสามารถเป็นคนดีเป็นตัวของตัวเราเองได้ในทุกสถานการณ์นี
2: ่ก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าจริงๆการรักษาหัวใจก็คือป้องกันเหมือนกันได้เพราะว่าสองอย่างเนี้ยควรควบคู่กันจริงๆนะทั้งการป้องกันและเยียวยา
0: ใช่ๆ
2: คือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าที่จะมาแก้ถ้าป้องกันไว้ได้ดีหรืออาจจะป้องกันไว้แล้วอาจจะโดนทะลุเกราะเข้ามานิดหน่อยก็ที่เหลือก็ค่อยไปเยียวยาเอาเนาะแบบนี้แหละดีเนาะสุดยอด
0: สุดยอดข้อต่อไปเลย
2: หัวข้อต่อไปรักษาสุขภาพโหอันนี้ชัดมาก
0: ชัดมาก เยียวยาเลยเอ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นการ
2: แต่ก็เป็นการระวังได้เหมือนกันนะเนี่ย
0: ระวังด้วยและป้องกันด้วยนะ
2: อ
0: ้
2: าว
0: จริงๆมันอยู่ได้ทุกหัวข้อเลยนะคิดดูดีๆการรักษาสุขภาพเนี่ยเยียวยาไหมเยียวยาป้องกันไหมรักษาสุขภาพก็ป้องกันนอกจากป้องกันการเจ็บป่วยแล้วป้องกันเงินในกระเป๋าคุณรั่วด้วย
2: โอ้จริง
0: แล้วการระวัง
2: เอาไว้ตรงนี
0: ้เอาไว้ตรงกลางการระวังก็ด้วยรักษาสุขภาพเราก็ต้องระวังเนาะ
2: จริงก็เป็นสิ่งที่ควรแบบยึดมั่นไว้สงวนไว้ด้วย
0: ใช่เราก็จริงๆแล้วการรักษาสุขภาพก็เป็นหน้าที่นะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวของตัวเอง
2: ใช่
0: วันนี้คุณดื่มน้ำหรือยังคะ
2: อุ้ย
0: วันนี้ดื่มน้ำยังคะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าวันนี้ดื่มน้ำกี่แก้วแล้วคะ สำคัญนะคะทุกท่านดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายด้วยนะคะ เรื่องรักษาสุขภาพเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนรักษาสุขภาพนะคะก็ไม่ต้องไปต่อคิวหาหมอเนาะมาข้อถัดไปเลยรักษาสุขภาพเรารู้กันดีอยู่แล้วรักษาการยกตัวอย่างสิ
2: ไปเลยก็ทำหน้าที่ละมั้งเพราะว่าตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับคำนี้ก็หมายถึงว่าจะมีตอนที่มีตำแหน่งว่างอยู่ก็จะต้องมีคนเข้าไปทำแทนก็คือตำแหน่งรักษาการ
0: รักษาการโอ้เธอรักษาการอันนี้ความรู้ใหม่เพิ่งรู้เหมือนกันรักษาการ ที่มีนอเนนกะลันกับไม่มีนอเนนกะลันเขาบอกว่ารักษาการที่ไม่มีนอเนนกะลันคือปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวเช่นรองอธิการบดีรักษาการแทนอธิบดีส่วนรักษาการที่มีนอเนนกะลันแปลว่าเฝ้าดูแลเหตุการณ์
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่ เออถ้าหากว่ารักษาการไม่มีนอเนนอ่ะจะต้องเป็นทำหน้าที่
2: อ
0: แต
2: ๋
0: ่
2: อ
0: ถ้ารักษาการแบบมีนอเนนอ่ะควรจะอยู่ในแบบการระวังและการป้องกัน
2: อ๋อ
0: เออมันเหมือนกับทำหน้าที่แบบสอดส่องดูแลไม่ใช่แค่ในหน้าที่ของยามหรือตำรวจแต่คือการเป็นผู้ใหญ่ด้วยการ
2: อ๋อ
0: ดูแลบุตรหลานเออการเป็นป้าข้างบ้าน หยอกหยอกนะหยอกหยอกคือมันไม่ใช่ว่าการเป็นป้าข้างบ้านมันไม่ดีการเป็นป้าข้างบ้านที่ดีอ่ะมันก็มีป้าข้างบ้านมันเกิดจากการที่บางครั้งอ่ะเราสอดส่องใส่ใจคนอื่นมากเกินไปไม่ออกไหมแบบไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาออกจากบ้านแล้วก็ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่แบบเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมันจะทําให้เกิดสังคมที่ดีเนาะอย่างที่บ้านปอนอย่างเงี้ยคุณป้าที่บ้านข้างๆเนาะเวลาแกมีอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะมาช่วยดูเช่นของมาส่งแกก็จะช่วยรับให้หรือบางครั้งบ้านแกเปิดแก๊สค้างไว้เราได้กลิ่นแล้วก็รีบไปเตือนมีข้าวของมีอาหารทําอาหารมาเยอะก็แบ่งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเวลาบ้านฝั่งนี้ไม่มีคนอยู่ไปเที่ยวกันก็ช่วยกันดูแลได้มันมีความน่ารักอยู่ถ้าหากเราช่วยกัน
2: ใช
0: รัก
2: ่
0: ษาการไม่มีนอเนนกันลันกับรักษาการมีนอเนนกันลันว้า
2: ดีนะเนี่ยดีเหมือนกันตอนแรกอะเจอหามาหาคำว่ารักษาการที่ไม่มีนอเนนกันลันแต่นี่เพิ่งมารู้เลยว่าสองอย่างนี้เขียนห่างกันแค่หนึ่งตัวอักษร
0: เออ
2: แล้
0: เด
2: ว
0: ี๋ยว
2: มีความเปลี่ยนแปลงทางความหมายไปเลย
0: หัวข้อถัดไปรักษาคำพูด
2: รักษาคำพูด
0: ยีเริ่มก่อนรักษาคำพูดของยี
2: รักษาคำพูดเป็นสิ่งที่ต้องสงวนไว้ยึดมั่นไว้
0: ใช่ใช่ของพาวก็สงวนไว้ยึดมั่นไว้แล้วก็เป็นการระวังด้วยบางทีเวลาเราพูดไปแล้วบางครั้งเราก็เผลอตัวพูดไปโดยอารมณ์พาไปสถานการณ์พาไปกลายเป็นว่าบางครั้งเราก็เลยไม่รักษาคำพูดซะงั้นบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วว่าเราพูดอะไรไปแต่จริงๆแล้วการรักษาคำพูดเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆโดยเฉพ
2: ใ
0: า
2: ช
0: ะกั
2: ่
0: บเด็กๆนะคุณผู้ฟังคือบางครั้งเราอาจจะ
2: เล
0: บอก
2: ย
0: ว่าเด็กๆอาจจะจําไม่ได้เพราะเขาแต่วิ่งเล่นแล้วเขามีโลกของเขาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเด็กๆอ่ะเขาจําได้แม่นเรื่องการรักษาคําพูดแล้วการที่สัญญาอะไรกับเด็กๆอะค่ะบางทีเด็กๆจําได้แม่นมากแล้วบางทีเขาไม่ทวงนะเพราะเขาจะดูว่าเรารักษาคําพูดไหมเมื่อปีที่แล้วเขาจะไม่ได้เดือนอะไรพราวกับขุนเนี่ยไปดูแล้วมันเจอตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อ Flow FLOW เป็นเรื่องเป็นหนังได้รับรางวัลแอนิเมชันเป็นแมวสีดำตัวหนึ่งในหนังเนี่ยจะไม่มีคำพูดเลยแต่ว่าหนังดีมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าอยากดูพาวก็ชวนไปดูมากๆหนังเรื่องนี้มีครบทุกอารมณ์เลยก
2: โอ
0: ็
2: ้
0: ลูกชายอยากดูมากแล้วพาวก็บอกว่าอีกเดือนหนึ่งมันเข้าคือเราจำได้ว่าเราเคยดูไอ้เรื่องนี้เอาไว้ก็ไม่นึกว่าลูกเราอ่ะจะจำได้รู้ว่ามันเข้าเดือนนี้แต่เราจำวันไม่ได้แล้วปรากฏ
2: อ่า
0: อีกประมาณ2 วันถึงวันที่เขาจะฉายลูกชายก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวขุนจะไปดูเรื่องนี้กับพ่อกับแม่ไอ้เราก็
2: น้อง
0: โอ้เราต้องรักษาคำพูดนะ
2: เขาจำได้เขาจ
0: เข
2: ำ
0: า
2: ได
0: จ
2: ้
0: ำ
2: เข
0: ได
2: า
0: ้
2: แสดงว่าเขาใจจดใจจ่อรอคอยมาก
0: ใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าลูกชายพราวเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ใช้คำว่ารักษามารยาทและรักษาคำพูดก็ได้ก็คือเวลาไปโรงหนังปกติลูกชายจะเป็นเด็กที่ดีดาพูดไม่หยุดคือมี energy สูงมากที่จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความร่าเริงสดใสแต่ว่าพอเข้าไปในโรงหนังหรือเข้าไปในท้องฟ้าจำลองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพากับยี้อะถ้าหากหนังมันยังไม่ฉายเราจะคุยกันจุกจิกจุกจิกฮะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยดูดาวมีคนมาเยอะไหมขุนจะหันมาหาเรา2 คนแล้วเขาไม่ให้พูด แล้วบางทีเราอาจจะแบบถ่ายรูปบรรยากาศไว้ก่อนหนังมันยังไม่ฉายแล้วคนก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าโอเคเราไม่ได้ทําเรื่องเสียมารยาทกับคนอื่นแต่เราอยากจะถ่ายไว้เป็นโมเมนต์ว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาดูหนังกันลูกนะอะไรอย่างนี้คุณก็จะบอกว่าแม่เขาห้ามถ่ายรูปแม่ลบรูปเลยอ่า นี่แหละค่ะตือตัวอย่างที่ดี อ่ะหัวข้อถัดไป
2: หัวข้อถัดไปคือรักษาความสะอาด
0: รักษาความสะอาดเท้า
2: ถ้
0: ใ
2: า
0: ห้ส
2: ส
0: ง
2: ำหร
0: ว
2: ับ
0: นไว้ยึดมั่นไว
2: ใ
0: ้
2: ช่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องจิตทำรักษาคร
0: ู
2: ง
0: ้ส
2: เ
0: ึ
2: อาก ไว
0: ว
2: ้
0: ่ามัน
2: ค
0: เหน
2: ง
0: ือ
2: ความสะอาดเอาไว้เออใช่
0: รู้สึกมันเหนือคำว่าระวังกับหน้าที่อ่ะควรจะสงวนและยึดมั่นเอาไว้เลย
2: พอเราทำมาสักพักหนึ่งอ่ะจะรู้สึกละมันดูซ้ำในเรื่องของความหมายทีเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอกพวกเราเอาไว้ว่าคำพูดเจตนาทั้งสองอย่างมีผลต่อกันเรื่องของรักษาความสะอาดเนี่ยเคยมีรุ่นน้องคนหนึ่งบ่นให้ฟังนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนรักษาความสะอาดนะแต่ว่าที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ทั้งทำงานทำสิ่งต่างๆแล้วเขาเหนื่อยเกินไปจนเขาอะไม่ได้ทำมันไม่ได้หมายความว่าเขาขี้เกียจนะแต่ว่าตอนที่เขาอะเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาได้พักปุ๊บแล้วเขามีเวลาเขาก็ลุกขึ้นมาเก็บของมันเลยทําให้เขาอะสามารถตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยจริงๆอะฉันไม่ใช่คนขี้เกียจที่จะทําความสะอาดนะฉันน่ะจริงๆเป็นคนชอบความสะอาดและชอบ

0: รักษาประเพณีสงวน
1: สงวนไว้
0: ไม่
1: ย
0: จ
1: ึ
0: ะ
1: ด
0: พู
1: ม
0: ด
1: ั่นไว้ใช่
0: อันนี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนกัน
1: อันนี้รู้สึกว่ามันเป็นมรดกอ่ะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกของบรรพบุรุษเหมือน
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: เป็นสิ่งที่เราสมควรต้องคงไว้เพื่อจะสืบทอดความตั้งใจและภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าให้ถึงคนรุ่นใหม่ด้วยความภาคภูมิใจ
0: อืมใช่
1: มันไม่ใช่แค่คำว่าหน้าที่อ่ะหน้าที่มันจะมีความแข็งกระด้างไปแต่ว่าการสงวนไว้มันจะมีความต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยึดมั่นไว้ในใจด้วยว่าสิ่งนี้แหละที่ฉันต้องแบบดูแลรักษา
0: น่าจะเหมือนกันโอเคต่อไปรักษาคำว่ารักษาพยาบาลเบญจพรเอาใส่ตรงเยียวยาเรียบร้อย
1: แน่นอนรักษาพยาบาลก็ต้องเยียวยาแหละเพราะว่
0: ใ
1: า
0: ช่
1: มันคื
0: ว
1: อการ
0: ่า
1: พยาบาลเนาะเออ
0: เอ้ยทำไมเราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยไม่เข้าใจเลย
1: เพราะว่าเราป่วยไงล่ะเพราะเรา
0: เพ
1: ท
0: รา
1: ำ
0: ะ
1: ให
0: ว
1: ้
0: ่า
1: ตัวเ
0: เ
1: อ
0: ราง
1: ป
0: รั
1: ่
0: ก
1: วย
0: ษาพยาบาลเราไม่พยาบาลไม่ได้รักษาเราอ่ะก็
1: อ๋อ
0: มันเขียนชัดอยู่ไม่ใช่รักษาพยาบาล มุกอะไรอ่ะ
1: มุกอะไรอ่ะแต่พอ
0: เอ
1: ย
0: า
1: ี
0: เป็นเ
1: พ
0: ล่
1: ู
0: น
1: ด
0: ที่อื่น
1: พอยี้พูดเสร็จปุ๊บมันทําให้นึกถึงคําพูดของคุณหมอคนนึงเหมือนกันนะเขาเอามาเล่าเรื่องเขามาเล่าเรื่องว่าบางทีคุณหมอบางคนก็ไม่ได้ทําตัวน่ารักกับคุณพยาบาลแล้วพอไม่ทําตัวน่ารักกับคุณพยาบาลใช่ไหมคุณพยาบาลก็จะเริ่มเหมือนกึ่งคว่ำบาตรแบบไม่ให้เกียรติพยาบาลไงแล้วคุณหมอเขาพูดไว้ว่าทุกคนจำไว้นะถ้าเป็นหมอต้องให้เกียรติพยาบาลเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าโรงหมอมันเขียนว่าโรงพยาบาลคนเป็นใหญ่คือพยาบาลแล้วห้ามหาเรื่องกับหัวหน้าพยาบาลเด็ดขาดเพ
0: อ
1: ราะเมื่
0: ย
1: อ
0: ่า
1: ไรที่คุณมีปัญหากับหัวหน้าพยาบาลพยาบาลจะไม่ช่วยคุณทำงานและนั่นแหละคือฝันร้ายของคนเป็นหมอเลย
0: โอ้ปรบมือ
1: ันนี้คือฟ
0: พ
1: ัง
0: ยา
1: จ
0: บ
1: าก
0: า
1: คุ
0: ล
1: ณหมอมานะ
0: จำนวนเรียกว่าจำนวนประชากรในโรงพยาบาลคือพยาบาลเป็นหลัก
1: ใช่
0: ประชาธิปไตยเป็นของพยาบาลค่ะ
1: ใช่ต่อไป
0: ค
1: ด้วย
0: ำต
1: คว
0: ่
1: า
0: อ
1: มร
0: ไป
1: วดเร็วรักษาร ส
0: ัก
1: ิ
0: ษ
1: ทธิ
0: าสิทธิ์เอาไว้ป้องกันเรียบร้อยป้องกันสิทธิ์ตัวเอง
1: รักษาสิทธิ์หรอถ้าว่ามันอยู่ในสงวนไว้ยึดมั่นไว้ป่ะ
0: ก็มันก็ใช่ม
1: อ
0: ัน
1: ือ
0: ย
1: ม
0: ู่
1: อื
0: ได
1: ม
0: ้แต่ว่าอันนี้เป็นจพรให้ priority ไปที่การป้อง
1: ป้อ
0: ก
1: ง
0: ัน
1: ก
0: สิ
1: ั
0: ทธิน ตัวเอง
1: เออ
0: ใช่ใช่
1: รักษาสิทธิ์ในที่นี้พามาได้ตีความในเรื่องของในแง่ของกฎหมายต่างๆแต่สิทธิ์ในที่นี้คือหมายถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธและสิทธิ์ในการต
0: ต
1: อ
0: บ
1: บ
0: ต
1: ต
0: ก
1: ก
0: ล
1: ล
0: ง
1: งของหัวใจของเราด้วยเออมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะบอกว่าเธอต้องไปซ้ายเธอต้องไปซ้ายเธอต้องไปขวาเธอต้องไปขวาเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราในการปฏิเสธด้วยว่าใช่ค่ะพี่แต่อันนี้คือซอฟที่สุดนะอะไรอย่างนี้หรือแบบเราจะทำตามหัวหน้าของเราทั้งที่เรารู้ว่าหัวหน้าเราทำไม่ดีมันก็ไม่น่าจะโอเคนะเออ
0: เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเราควรรักษาสิทธิ์ของเราที่จะปฏิเสธน
0: เ
1: ะ
0: ย
1: คะ
0: ้
1: อืม
0: คำถัดไปรักษาไมตรีจริงๆมันอยู่ได้สองหมวดในความคิดของนี้นะ
1: อื
0: ก็
1: ม
0: คือเยียวยา
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็สงวน
1: อืม
0: เพราะว่าตามหลักแล้วเวลาเราไปเจอกับคนอื่นเราก็ต้องรักษาไมตรีบางทีเราเจอเรารู้จักกันบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรกระทบกระทั่งกันแล้วรู้สึกไม่ชอบกัน
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ก็เราก็ควรจะเยียวยามันกลับขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรต้องสงวนไว้แล้วก็ยึดมันไว้
1: อืม
0: อ่ะ
1: ก็เท่าที่แปลตรงตัวก็คือไมตรีแปลว่าความเป็นเพื่อนความหวังดีต่อกันและความปรารถนาดีเพาให้สงวนไว้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการมีไมตรีจิตกับเพื่อนๆกับคนรอบข้างกับผู้คนทุกคนหรือกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควรจะสงวนไว้และยึดมั่นไว้มันไม่ได้หมายความว่าการที่เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเราเองแต่เราต้องคิดถึงผู้อื่นสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ด้วยแม้กระทั่งกับต้นไม้เออเหมือนกับที่อีส่งเรื่องราวเกี่ยวกับแม่
0: แม
1: น
0: ่
1: ้
0: น้
1: ำก
0: ำก
1: ก
0: บ
1: มาที่มันปนเปื้อนสารเคมีถ้าหากว่า
0: ใช
1: เรา
0: ่
1: ไม่รักษาไมตรีจิตอ่ะมันอาจจะเกิดเรื่องนั้นอันนั้นคือ

0: เรื่องระดับประเทศแล้วที่คนในประเทศทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมาจากต้นน้
1: คนที่เริ่มต้นก็ไม่ใช่ประเทศเราเนาะ
0: ำใช่
1: ถ้าจากข้อมูลเนี่ยคือมันมาจากทางเหนือเราไปอีกท
0: อ
1: ี่เขามาปล่อยสารเคมีลงในน้ำจากการที่เขาขุดทองและแร่แร่เอิร์ธ
0: แล้วจริงๆแล้วการรักษาไมตรีมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปเรียกร้องจากใครสักคนให้เขามีไมตรีจิตกับเราได้แต่เราจะต้องเริ่มต้นเป็นตัวอย่างเองก่อนนึกสภาพว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไปตะโกนด่าผู้ใหญ่คนอื่นเพราะว่าผู้ใหญ่คนนั้นไม่มีน้ำใจให้ลูกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นลูกหรือเด็กๆก็จะมองว่าอ๋อคนนั้นไม่มีน้ำใจควรจะตะโกนด่าแต่จริงๆแล้วถ้าหากเรามีไมตรีจิตเราสอนลูกว่าไม่เป็นไรเราก็ควรจะพูดจาดีๆต่อกันและหาทางออกร่วมกันนี่คือสิ่งที่
1: ใช่ใช่
0: ในอนาคตถ้าหากเขาเติบโตขึ้นเขาไต่เต้าขึ้นนึกออกไหมคะมันก็จะทำให้ระดับภาคมันมีไมตรีจิตเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าสมมุติเราบอกว่าโตขึ้นต้องเป็นเจ้าคนนายคนต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้มันก็จะกลายเป็นคนที่พยายามเหยียบหัวคนอื่นเพื่อที่จะขึ้นไปยังจุดสูงสุดแล้วในระดับภาคมันก็จะเกิดผลเสียเพราะเขาเอาตัวรอดคนเดียวถ้าหากเราสอนให้มีไมตรีต่อกันมันก็จะช่วยเหลือระดับใหญ่ขึ้นได้
1: แล้วในขณะเดียวกันนะที่พาวพูดมาทั้งหมดอ่ะก็คือมีการรักษาอยู่สองประเภทนั่นก็คือรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยไม่ใช่แค่รักษาไมตรีไม่ใช่แค่การเรียกร้องว่าเขาจะต้องมีไมตรีกับเราแต่ว่าเราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองไม่ใช่ว่าการที่เรารักษาไมตรีกับเขาคือการที่เราไปยอมเขาสุดท้ายแล้วทั้งสองอย่างเนี้ยก็คือการรักษาความสมดุลอีกเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่อาจารย์ประสานสอนมาเพิ่มเติมด้วยคือส่วนใหญ่เท่าที่พาสังเกตเวลาที่น้องทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จะจับแยกนึกออกไหมวิธีที่ง่ายสุด
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ับ
1: ่
0: แย
1: ใช่
0: ก
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ่างคนนำไปเล่นของตัวเองสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของพาวหรือสไตล์ที่อาจารย์ประสานมองเนี่ยก็คือว่าต้องให้เด็กจัดการกันเองเมื่อใดที่เกิดข้อทะเลาะทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะพูดคุยเจรจากันว่าจะตกลงอย่างไรกับสิ่งที่เขามีปัญหาเมื่อใดที่เราปล่อยให้เขาลองเจรจาก่อนเราจะได้รู้ระบบความคิดในสมองเขาว่าเขาเจรจากับอีกฝ่ายยังไงดีถ้าเราไปจับแยกต่างคนต่างก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะถูกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเจรจาเพราะว่าแยกทางกันก็ได้คนก็เลยเรียนรู้ที่จะไม่ทำงานร่วมกันแต่ถ้าสมมุติเราเอาคนมาทำงานร่วมกันมันก็จะเติบโตไปได้ตอนมัธยมเองพราวก็ได้คุณครูประจำชั้นดีเราก็พอจะเก็ตอยู่แล้วว่าเด็กท้ายห้องจะเป็นเด็กที่เรียนอ่อนทำงานไม่ค่อยได้ดีและมีโอกาสที่จะไม่จบนึกออกไหมคะหรือมีโอกาสที่จะได้คะแนนต่ำกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กที่หัวดีที่สุดเด็กกลางแล้วก็เด็กท้ายห้องการทําแบบนี้จะทําให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ที่จะพูดคุยเจรจาสามารถอยู่ด้วยกันในสังคมและพาคนทั้งทีมจบไปได้ด้วยกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักษาความสัมพันธ์ดีแค่ไหนด้วยมันอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะสามารถคอนโทรลและดูแลคนรอบข้างให้เขาสามารถมีส่วนร่วมได้หรือเปล่า
1: ไปรักษาความปลอดภัย
0: ป้องกันเลยอะ
1: ป้องกัน
0: ป้องกันเลยอะสำหรับพาวคำว่ารักษาความปลอดภัยมันเป็นหน้าที่ด้วยอะมันเป็นหน้าที่เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเราเป็นแม่
1: อ๋อ
0: มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาความปลอดภัยให้ลูกอะเราต้องมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้คนในครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นยามหรือต้องติดสัญญาณกับขโมยแต่แค่เราทำความสะอาดบ้านมันก็ทำให้ลดการเกิดโรคในบ้านเชื้อราและเชื้อโรค
1: จริงๆรักษาความปลอดภัยเนี่ยน่าจะเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยต้อ
0: ใ
1: ง
0: ช่
1: ป้องกันตัวเองต้องทําหน้าที่ป้องกันตัวเองด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่แค่แบบปกป้องเฉพาะคนในบ้านเท่านั้นต่อไป
0: โอ้ข้อนี้ยากจัง
1: รักษาราชการเบญจพรก็จะมองว่าหน้าที่แหละ
0: รักษาราชการก็ชัดเจนเนาะให้ทุกอย่างมันสามารถดำเนินไปเพราะฉะนั้นก็มันก็คือหน้าที่แหละต่อไป
1: ต่อไปรักษาศีล
0: รักษาศีล
1: รักษาศีลจะเป็นระวังแล้วก็สงวนแน่ๆของเบญจพร
0: ของพาวให้ป้องกันเพราะว่าอย่างศีลที่เราเรียนมาเนาะพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้เพื่อที่จะไม่ทำบาปเราเลยมองว่ามันคือการป้องกันน่ะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถให้มันซึมเข้าไปในหัวใจของเราอ่ะจนเราจำได้ขึ้นใจสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำมันจะกลายเป็นคำว่าสงวนไว้ยึดมั่นไว้เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าศีลเป็นเหมือนข้อปฏิบัติที่เอาไว้ป้องกันมากกว่า
1: ถัดไป
0: รักษาสัญญารักษาสัญญาอยู่ในสงวนไว้
1: แล้วระวังด้วยไหมเพราะว่าคำพูดกับอันนี้
0: ไม่
1: เหม
0: ไ
1: ื
0: ด
1: อ
0: ้
1: นกัน
0: ร
1: ไ
0: ู
1: หม
0: ้สึกว่ามันต้องระวังแต่ว่ามันคือต้องสงวนไว้เลยอ่ะไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกอ่ะคำพูดคือเราต้องระวังแต่สัญญาคือยังไงก็ต้องท
1: คำพูดมันก็เหมือนการสัญญานะในความคิดของนี้
0: ำใช่ฉันก็ไม่เข้า
1: ว่
0: ใ
1: า
0: จ
1: มัน
0: ตั
1: เ
0: ว
1: กิ
0: เ
1: ด
0: อง
1: ค
0: เหมือ
1: ำ
0: น
1: พู
0: กั
1: ด
0: น
1: ขึ้นมามันเหมือนคำพูดมันเป็นเหมือนซับเซตกับสัญญาที่แบบมันเชื่อมกันอยู่อะคือพูดอะไรออกไปมันก็คือการสัญญาแล้วอะไรแบบ
0: ใช
1: เนี้
0: ่
1: ยก็
0: ใช
1: เลย
0: ่
1: คิดว่ามันก็คือการรักษาคำพูดเหมือนกันอะไรแบบนี้
0: อะไรแบบนั้น
1: อ่ะ
0: ข
1: ต
0: ้อ
1: ่อไ
0: ต
1: ป
0: ่อไป
1: รักษาความลับ
0: รักษาความลับเราต้องป้องกันแหละเนาะ
1: ต้องป้องกันไม่ให้ความลับมันหลุดออกไป
0: เหมือนที่เขาแซวใช่ไหมว่ายังไม่ได้ลบแชทเลยจะตายไม่ได้รักษาค
1: ต
0: ว
1: ้อ
0: าง ม
1: ป้
0: ล
1: อง
0: ับ
1: กันไม่ให้คนอื่นรู้
0: เอาเง
1: เ
0: ิ
1: อ
0: น
1: อ
0: แอบไว้ใต้ฝาบ้านเงี้ย
1: สุดท้ายทำหาวัตชีวิตไม่ได้ใช้ให้คนอื่นใช้นี่
0: ปรากฏ
1: ยอดไปเลย
0: เงินนั้นก็คือเฟ้อไปเรียบร้อยแล้วมูลค่าลดลง
1: ถ้าถื
0: ออ ๋อ
1: ว่ารั
0: ข
1: ก
0: ้อ
1: ษา
0: ต่อไปรักษาวินัยวินั
1: จ
0: ย
1: ริงๆรู้สึกว่ามันเป็นสองสิ่งเนี่ยต้องทั้งระวังและต้องยึดถือ
0: พี่วินัยสำหรับพามองว่าหนึ่งมันเป็นหน้าที่และสองควรยึดมั่นไว้
1: ใส่ไว้หมดนี่เลยอะไรเงี้ย
0: อีอยากใส่ทุกอันเลย
1: ใช่ยกเว้นเยียวยาเนี่ย
0: จริงๆแล้ววินัยเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการป้องกันไม่ให้ลูกหลานของคนทำอะไรนอกลู่นอกทางเลยแหละนี่เป็นสิ่งที่คุณหมอเด็กพยายามพูดหนักมากซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทุกคนควรจะกวดขันให้ลูกมีวินัยแม้จะยากมากเต็มที มันคือการฝึก EF Executive Function ความสามารถในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานทำให้ลูกหลานของคุณสามารถที่จะหยุดตัวเองไม่ให้ทดลองยาเสพติดสามารถหยุดตัวเองไปซื้อถุงยางก่อนมีเพศสัมพันธ์สามารถหยุดตัวเองไม่โมโหและไม่อาละวาใส่คนที่ตัวเองกำลังโกรธได้
1: เขาเรียกว่าการฝึก
0: ควาย ม
1: ับ
0: ยั
1: ย
0: บ
1: ั้ง
0: ยั้
1: ช
0: ง
1: ั่
0: ช
1: ง
0: ั่ง
1: ใจ
0: ใจถูกต้อง
1: ใช่แล้วก็การควบคุมตัวเองบังคับตนเอง
0: ใช่ใช่การ
1: อ
0: ร
1: ้
0: ั
1: าก ว
0: ษากฎระเบียบ
1: นายพรใส่ไปสองแล้วเหมือนเดิม
0: หน้าที่
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับ
9: ขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนครูยึดทรัพย์นักเรียน
15: ยุภาการท่องห้องเรียนน่ะลูกอย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะลูกแล้วก็อย่าเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนเข้าใจไหมไม่งั้นน่ะเดี๋ยวคุณครูยึดโทรศัพท์หนูนะ
16: ถ้าคุณครูยึดคุณแม่ก็ไปเอาคืนให้หนูสิคะยังไงคุณครูก็ต้องคืนเพราะถ้าไม่คืนคุณครูก็จะโดนจับ
17: บางครั้งเด็กๆอาจจะติดเล่นเกมเล่นแชทจนทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไม่สนใจในเวลาเรียนคุณครูจึงสามารถยึดโทรศัพท์นักเรียนที่ทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ค่ะแต่เมื่อเลิกเรียนแล้วก็ต้องคืนให้แก่นักเรียนหากไม่คืนจะกลายเป็นว่าคุณครูทำผิดกฎหมายข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ
15: หัวหมอนะเจ้าลูกคนนี้เอางี้ถ้าลูกไม่มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองแม่ไม่ไปเอาคืนให้หรอกแม่อนุญาตให้คุณครูเขายึดไปเลยไม่ต้องคืนก็ได
16: ้เงี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหนูไม่เล่นโทรศัพท์เวลาเรียนหรอกค่ะคุณแม่หนูสัญญานะนะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการWeekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The Art of Spending Money ของคุณ Morgan Housel นะครับก็ผมรีวิวไปน่าจะ2ตอนแล้วนะฮะตอนนี้มาสู่ตอนที่3นะครับเป็นข้อคิดข้อที่31นะครับการมีเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นถ้าตอนนี้เราไม่สามารถมีความสุขในการเป็นตัวของเราเองได้นะคือพูดง่ายๆว่าถ้าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณยังเกลียดตัวเองอยู่คุณยังไม่ชอบตัวเองต่อให้คุณมีเงินมากกว่านี้คุณก็ยังเกลียดตัวเองเหมือนเดิมผมไม่ได้บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะครับเงินซื้อความสุขได้ในกรณีที่อายุตัวอย่างนะตอนนี้ไม่มีข้าวกินหิวมากเลยพอมีเงินปุ๊บเราเลยมีเงินกินข้าวนะอันเนี้ยทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่เถียงหรือตอนนี้เราไม่มีที่พักอาศัยเลยนอนอยู่ริมถนนพอมีเงินก็เลยมีเงินไปซื้อบ้านแล้วก็มีที่พักอาศัยอยู่อันนี้เพิ่มขึ้นแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่อยู่ในสถานะที่แบบไม่มีข้าวกินหรือไม่มีที่อยู่เรามีฮะแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีหรือเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่เงินไม่ค่อยได้มาช่วยตรงนั้นได้มากนักต้องพูดแบบนี้นะครับแน่นอนคนก็อาจจะบอกว่ามันก็มีนะก็มันทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละคือถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่แต่ถ้าแบบสมมตินะสามีมีคนอื่นเนี่ยต่อให้คุณมีเงินเยอะขึ้นอีกเท่านึง2เท่าหรือ10เท่าสามีก็อาจจะมีคนอื่นอยู่ดีอันนี้ผมแค่เป็นยกเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมานะคือเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องกันแล้วกันนะไม่ได้ต่อต้านการมีเงินนะครับต้องขออนุญาตพูดอีกทีหนึ่งว่าการมีเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีเงินมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นถ้าปัญหานั้นมันไม่แก้ได้ด้วยเงินนะข้อ32นะเราไม่สามารถมีชีวิตที่ดีและมีความหมายได้ถ้าเราไม่สามารถเอาชนะความโลภได้คือถ้าเกิดคุณโลภอะคุณมีเงินล้านหนึ่งคุณไม่พอคุณต้องเป็น10ล้าน10ล้านไม่พอเป็น100ล้าน100ล้านไม่พอเป็นพันล้านแล้วมนุษย์เราเนี่ยความโลภไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตมันจะวิ่งได้ตามสิ่งเหล่านี้ไปตลอดชีวิตอะซึ่งผมว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีหรือว่ามีความหมายนะเพราะทุกอย่างมันแปลงเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวเลยอีกครั้งไม่อยากให้มองเงินเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับที่พูดมาเนี่ยอยากให้มองในภาพของความเป็นกลางเงินไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราไปโฟกัสเรื่องเงินจนกระทั่งไปละเลยเรื่องอื่นมากไปนะครับข้อ33ครับอย่าภูมิใจกับการใช้จ่ายเงินให้ภูมิใจกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังเนาะใช้เวลาใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคือเวลาเราลงไปกับสิ่งนั้นใช้จ่ายเงินน่ะถ้าคุณมีเงินคุณก็ใช้จ่ายได้แล้วถ้ายิ่งคุณภูมิใจการใช้จ่ายเงินน่ะผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไงครับเงินหมดฮะคุณจะจ่ายไปถึงได้แค่เท่าไหร่อ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณภูมิใจในสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่าและแถมประหยัดเงินด้วยผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะที่บางทีเราก็มองข้ามนะเราคิดว่ามีรถใหม่ทำให้เราภูมิใจมีบ้านใหม่ให้ทำให้เราภูมิใจสำหรับคนมีเงินเหลือเฟือก็ไม่แปลกที่ท่านจะภูมิใจแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเงินท่านก็จะหมดฮะถ้าเกิดท่านจะต้องเอาเงินไปแลกความภูมิใจมาตลอดนะซื้อเท่าไหร่ก็หมดฮะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยบางทีไม่ใช้เงินบางทีได้เงินด้วยซ้ำนะครับเราทำสิ่งดีๆกับสังคมด้วยก็ได้นะครับเรื่องพวกนี้น่าภูมิใจนะครับข้อ 3-4 ครับคุณค่าของสิ่งใดๆก็ตามวัดจากความสามารถที่สิ่งนั้นจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตที่เราต้องการได้เอายกตัวอย่างเงินเลยคุณค่าของเงินวัดจากอะไรเงินทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการได้ไหมถ้าคำตอบคือได้เงินนั้นมีคุณค่ามากกลับกันนะครับหลายคนวิ่งตามเงินจนกระทั่งเราไม่สามารถใช้ชีวิตที่เราต้องการได้กลายเป็นเราเป็นทาสเงินบางคนมีเงินไม่น้อยนะครับแต่ก็ยังทำงานอยู่กับตีสองตื่นตีห้าทุกวันทำลายสุขภาพทำลายชีวิตครอบครัวเ ื่อจะได้มีเงินจากร้อยล้านเป็นพันล้านอย่างเงี้ยคือผมอาจจะยกตัวอย่างบางคนบอกว่ามันไม่ถึงร้อยล้านหรอกแต่ว่าคือผมไม่ได้บอกว่าตัวเลขไหนดีคนเหมาะสมควรจะหยุดนะมันแล้วแต่คนอ่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่เตือนตัวเองเราจะไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินน่ะมันมีพอสมควรแล้วเราก็ใช้เวลาได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เรารักมากขึ้นได้ทำอะไรที่เราชอบมากขึ้นเนี่ยผมว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งแล้วนะ35นะครับการซื้อของโดยดูจากประโยชน์จะทำให้เราแสดงความเป็นตัวตนของเราได้แต่การซื้อของเพราะต้องการแสดงสถานะเป็นการทำให้เราต้องเรียนแบบตัวตนของคนอื่นเดี๋ยวนี้กฎของผมข้อหนึ่งนะกฎการเนี่ย The Art of Spending Money ในชื่อหนังสือเนี่ยกฎการใช้เงินผมข้อหนึ่งคือถ้าผมซื้อผมต้องใช้ถ้าคิดว่าจะซื้อเพื่อสเตตัสจะซื้อเพื่อโชว์เพื่อจะทำให้คนอื่นเห็นว่าฉันรวยฉันเท่ผมจะไม่ซื้อด้วยเหตุผลนั้นหลายอย่างผมซื้อก็ราคาก็ไม่น้อยนะแต่ผมใช้อะไม้พี่ก็บอกเนี่ยราคาก็ไม่น้อยนะครับแต่ผมใช้มันเกือบทุกวันครับแล้ววันหนึ่ง3ชั่วโมงครับถ้าหารต่อชั่วโมงการใช้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากประโยชน์ครับแล้วมันแสดงความเป็นตัวตนเราจริงไม่จำเป็นต้องอย่างไม้พี่ก็บอกผมเชื่อว่ามันไม่ได้แสดงสถานะหรอกถ้าคุณไม่เล่นพี่ก็บอกคุณยิ่งไม่รู้เลยว่าไม้มูลค่าเท่าไหร่ต่อให้เล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าโหคนนี้ไม้เท่จังเลยอะไรไม่เลยฮะผมแทบไม่ได้ดูไม้คนอื่นด้วยซ้ำเอางี้ดีกว่าถ้าใครจะซื้อเพื่อจะโชว์ว่าไม้นี่แพงอะฉันมีเงี้ยก็ได้แหละเป็นสิทธิ์ของท่านเนาะแต่ว่ามันก็อย่างนี้เราก็ต้องไล่ตามนะพอมันมีไม้ใหม่มาคนนั้นถือฉันก็ต้องถือใหม่อะไรเงี้ยก็เอาไปลองพิจารณากันดูได้นะจริงๆมันก็เป็นแค่ข้อคิดนะครับไม่ได้ไปตัดสินใครว่าใครควรทำอะไรนะท่านก็ไม่ต้องหัวร้อนว่าโอ้โหอาจารย์ทำไมหนูไม่ได้ทำอย่างที่อาจารย์พูดหนูผิดหรออะไรไม่เกี่ยวครับไม่มีใครผิดหรอกมันก็เป็นข้อแนะนำจากหนังสือหนึ่งเล่มที่ผมอ่านมาแล้วผมชอบแล้วผมก็เล่าเท่านั้นเองนะครับท่านก็ลองไปพิจารณาได้นะครับข้อ36ครับความสุขที่เราได้จากประโยชน์จะมากกว่าความสุขที่เราได้จากสถานะนะอย่างเมื่อกี้ไม่พี่ก็บอกผมมีความสุขกับการที่ผมได้ใช้จากประโยชน์กับมันโหไม้นี่มันดีจังเลยไม้นี้เนี่ยเวลารับลูกตบแล้วมันไม่เด้งใบไกลมันรับได้ซอฟต์มันรับได้นุ่มเวลาเรายิงลูกสปินลูกมันหมุนเยอะนี่คือการได้ใช้ประโยชน์แล้วมันเป็นความสุขนะแต่ผมจะรู้สึกว่าความสุขมันไม่ค่อยเกิดหรอกถ้าผมบอกว่าไม้นี้ไม่รู้ตียังไงนะแต่ว่าไม้นี้แพงนะบอกให้เลยแบรนด์หรูเลยนะไม้นี่สำหรับผมนะผมไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องนั้นเท่าไหร่แล้วมันต้องคอยโชว์ด้วยนะไปเล่นที่ไหนก็ต้องพยายามหันแบรนด์มาให้คนอื่นเขาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าจากสถานะไงถ้าคุณอยากได้ความสุขจากสถานะคุณเขาต้องรู้แล้วต้องไปเล่นที่ไหนก็ต้องคอยพูดว่าไม้เราแพงอะไรเงี้ยซึ่งตลกอ่ะสำหรับผมนะ37ครับลองหาสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนเพราะเราจะได้รู้ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งนั้นจะส่งผลต่ออนาคตคือตอนนี้คำถามที่เราชอบถามหรือใครๆต่อใครชอบถามคือพรุ่งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงแต่คำถามพวกนี้เป็นคำถามที่คาดเดาได้ยากมากใครตอบได้มั้งครับพรุ่งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยากเนาะแต่คำถามที่น่าสำคัญกว่าคือพรุ่งนี้อะไรจะไม่เปลี่ยนหรืออีก10ปีข้างหน้าเจฟเบโซเคยถามว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณคิดว่าลูกค้าอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแล้วเขาค้นพบว่าลูกค้าต้องการของถูกคุณภาพดีความรวดเร็วรู้ได้ยังไงคือผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าลูกค้าก็ต้องการของที่ราคาไม่แพงคุณภาพพอใช้ได้แล้วก็รวดเร็วผมไม่คิดว่าลูกค้าจะเปลี่ยนว่าอีก10ปีข้างหน้าสั่งของขอช้าๆหน่อยนะขอของแพงๆหน่อยนะขอของคุณภาพแย่ๆหน่อยนะคงไม่มีถูกไหมการที่เจฟเบโซรู้ก่อนเขาเป็นเจ้าของ Amazon นะครับว่าอะไรจะไม่เปลี่ยนมันทำให้เกิดอะไรรู้ป่ะเขา invest เต็มที่กับการที่ทำให้ของถูกคุณภาพได้และรวดเร็วเพราะเขารู้ว่าการ invest วันนี้เนี่ยอีก10ปีก็ใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้มันยังอยู่อีกต่ออีก10ปีการลงทุนในวันนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่มี question mark นะว่าฉันควรลงทุนดีไหมเราไม่ได้ทำธุรกิจเรากลับมาที่ชีวิตเราลองมาถามดูว่าอะไรอีก10ปีข้างหน้าในวิชาชีพของเราก็ได้นะที่มันจะไม่เปลี่ยนเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าอะไรจะเปลี่ยน AI จะมาแทนนู่นนี่นั่นอันนั้นคาดเดาเลยอะไรที่จะไม่เปลี่ยนเช่นยกตัวอย่างนะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผ ผมไม่รู้หรอกว่า AI จะมาสอนเก่งกว่าผมหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกว่า AI นั้นมันจะมาทดแทนอาจารย์ในมุมไหนบ้าง ก็ต้องวางแผนไปคาดเดากันไปอันนี้ไม่มีใครรู้ว่า AI มันจะเก่งเบอร์ไหนแต่ผมรู้อย่างนึงว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่เปลี่ยนคือผมเชื่อว่าคนน่ะยังอยากคุยกับคนที่เข้าใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะความเป็นอาจารย์ของผมอะผมจะทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดแล้วผมสามารถลงทุนกับเรื่องนี้ได้เลยการมีเอมพาธีการเข้าใจนักศึกษาเพราะผมเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้านักศึกษาก็ต้องการคนแบบนี้ต้องการอาจารย์แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยผมอินเวสต์ได้เต็มที่ผมพัฒนาตัวเองเรื่องนี้ได้เต็มที่ผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจะอยู่คงต่อไปในอนาคตยกตัวอย่างนะแบบสั้นๆง่ายๆนะครับมาดูข้อคิดข้อถัดไปนะครับข้อที่38นะครับสิ่งที่เราควรทำคือทำอะไรก็ตามที่เราจะไม่เสียใจในภายหลังคือจริงหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็เป็นชีวิตเลยนะแล้วเรื่องการเงินเหมือนกันนะจะซื้ออะไรแล้วคุณต้องมั่นใจว่าต่อไปในอนาคตคุณจะไม่เสียใจว่าลุง

อย่าให้พยายามนะมันคงทำไม่ได้ 100% หรอกแต่พยายามอย่าไปคิดให้อนาคตจะต้องพูดคำว่ารู้งี้บ่อยๆอ่ะรู้งี้รู้งี้คุณต้องรู้งี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณก็จะไม่ทำสิ่งนั้นเจฟเบโซอีกแล้วนะครับคนที่รวยที่สุดในโลกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็ติดท็อปแหละนะท็อป10แหละเขาเคยบอกว่าตอนที่เขาลาออกจากบริษัทที่เขาทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงเงินเดือนเยอะมากแล้วมาทำเว็บไซต์เพื่อขายหนังสือมีคนบอกทำไปทำไมคือทุกคนงงไงคุณมีเงินเดือนเป็นแบบเยอะอะแล้วอยู่ดีๆคุณลาออกมาอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นเว็บไซต์ก็แบบยังไงเนี่ยมาขายหนังสือจะได้สักกี่บาทอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เจฟเบโซเขียนคือเขาเขียนมาในหนังสือเขานะแล้วเขาบอกว่าหลักคิดของเขาคือว่าถ้าอายุ80แล้วเขามองกลับมาอะไรจะทำให้เขาเสียดายมากกว่ากันระหว่างรู้งี้ตอนนั้นลาออกมาทำธุรกิจเราอาจจะรวยมากๆเราก็ได้นะแต่ตอนนั้นเราไม่ทำเลยอยู่ในบริษัทแล้วก็เกษียณไปกับอีกอันนึงคือออกมาแล้วมันทำธุรกิจอย่างที่เราคิดไว้แล้วมันไม่เวิร์กแล้วกลับไปทำงานต่อเขาตอบได้เลยว่าเขาคงเสียดายโอกาสมากๆถ้าเขาไม่ได้ออกมาแล้วไม่เวิร์กมึงยังได้ออกมาเขาเลยออกมาแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ผมเชื่อว่าถูกนะเพราะว่าเขาก็กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่านะเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนั้นหนึ่งมีคนอาจจะบอกว่าอาจารย์แต่มันมีคนออกมาแล้วไม่เวิร์กก็เยอะนะอาจารย์ออกมาแบบเจฟเบโซเนี่ยมันน้อยนะใช่ฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาก็ได้ทำตามสิ่งที่เขาคิดแล้วแหละถึงแม้จะไม่เวิร์กเขากลับไปเขาก็ไม่มีอะไรติดใจอีกแล้วเนาะ39ครับสร้างประสบการณ์ที่ภายหลังจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีในความทรงจำของเราเหมือนเดิมนะนี่คือการสอนตัวเองในปัจจุบันคุณจะทำอะไรในวันนี้ที่ในอีก10ปีข้างหน้าแล้วคุณยังรู้สึกว่าโอ้โหดีใจจังเลยที่วันนี้เราได้ทำมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าวันนี้คุณได้ออกกำลังกายเอ้ย10ปีข้างหน้าคุณจะกลับมาขอบคุณคุณใน10ในตอนนี้ว่าโหดีจังเลยที่ยุคเวลานั้นน่ะคุณได้ออกกำลังกายทุกวันเลยทำให้ตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ผมก็ขอบคุณตัวเองว่า10ปีที่แล้วผมก็อ่านหนังสือเยอะจนปัจจุบันนี้ผมเลยมีคอนเทนต์ผมเลยได้ทำอะไรที่ผมรักเพราะว่าผมอ่านหนังสือมาตลอดตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าผมในอีก10ปีข้างหน้าจะขอบคุณตัวเองที่ตอนนี้ผมเล่นพิกเกอร์บอลเกือบทุกวันออกกำลังกายเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยข้อ40นะครับการประหยัดเงินคือการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อความเป็นอิสระของเราเขาบอกว่ายังไงก็ตามในหนังสือเล่มนี้คือจะมีการจ่ายอยู่เสมอคุณจ่ายแบบไหนคุณจ่ายแบบซื้อของหรือถ้าเกิดคุณไม่ซื้อของเนี่ยคือคุณจ่ายเพื่อซื้ออิสระคุณเลือกเอาผมไม่ได้บอกห้ามซื้อของนะสมมติว่าคุณอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งใบละ 200,000 คุณสามารถซื้อได้คุณก็ได้กระเป๋าใบละ 200,000 แต่ถ้าเกิดคุณไม่ซื้อกระเป๋าใบละ 200,000 เงิน 200,000 นั้นจะถูกใช้เพื่อซื้อความเป็นอิสระของเราในอนาคตคุณคิดว่าไหนคุ้มกว่ากันถ้าคิดว่ากระเป๋าก็กระเป๋าฮะไม่ได้ห้ามเลยแต่ถ้าคิดว่าซื้ออิสระในอนาคตซื้ออิสระครับประหยัดเงินคือการไม่ซื้อกระเป๋าแล้วไปซื้ออิสระนั่นแหละ41นะครับเราไม่สามารถชนะในเกมการแข่งขันสถานะได้เลยแข่งขันสถานะที่เราคุยกันฮะเฮ้ยเพื่อนมีกระเป๋าใบใหม่ 200,000 เราต้องมีด้วยเว้ย 300,000 ไปเลยให้รุ่นมันท็อปเลยเราจะได้เหนือกว่าเพื่อนได้มาเสร็จปุ๊บหันไปดูอีกคนนึงเฮ้ยไอ้นี่มันมี 500,000 ว่ะกระเป๋าใบอะไรวะ 500,000 ไม่ได้ละ 300,000 ดูกระจอกไปละฉันต้องเอาใบละ 600,000 คุณคิดว่าจะจบมั้ยไม่จบครับมันจะมีกับคนที่มีกระเป๋าใบละล้านใบละ5ล้านใบละ10ล้านคุณจะเจอคนที่เหนือคุณเสมอฮะคุณจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในโลกหรอกซึ่งทำแบบนี้ไม่สามารถชนะได้หรอกครับข้อที่42นะครับยิ่งเรามั่งคั่งมากขึ้นเรามีแนวโน้มที่จะอิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีมากขึ้นฮะเขาถึงบอกไงพอเงินมันเยอะเราจะมองไปอีกสเต็ปนึงตอนมีเงิน1ล้านบอกถ้ามี10ล้านฉันสบายแล้วพอมี10ปุ๊บคุณไปดูคนมี100ล้านเฉยเลยแล้วพอคุณได้100ล้านคุณคิดว่าจบ1,000ล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังการไล่ตามเกมแบบนี้ฮะเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุดเกมการเปรียบเทียบมาดูข้อถัดไปนะครับ43นะครับระวังว่าสังคมรอบตัวเราให้ระวังสังคมรอบตัวเราครับเพราะเขาจะมีอิทธิพลมากกับชีวิตเราคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ชอบ

เปรียบเทียบคุณคิดว่าคุณจะกลายเป็นคนชอบเปรียบเทียบไหมมีโอกาสสูงคุณอยู่กับคนที่เขาประหยัดเงินคุณจะเป็นคนประหยัดเงินโดยธรรมชาติเพราะนั้นคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นครับ14ครับความมีสละคือความร่ำรวยที่แท้จริงใช่แปลว่าเงินไม่ใช่เป็นตัววัดความร่ำรวยนะความร่ำรวยคือความมีสละนะครับต่อให้คุณมีเงินเยอะแต่วันนี้คุณต้องทำงานจนถึงตีสองแล้วตื่นตีห้าทุกวันแล้วคุณไม่สามารถไปไหนได้คุณยังไม่รวยนะครับคุณยังไม่มั่งคั่งนะครับเพราะคุณยังไม่มีสละครับแล้วขออีกหนึ่งข้อนะครับข้อ45นะครับการซื้อความมีสละจากการเก็บเงินคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดก็เมื่อกี้ครับที่เราคุยกันว่าถ้าเราไม่ซื้อของเงินนั้นก็จะถูกใช้กับการซื้อความอิสระซึ่งอันนั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะได้อะไรคุณก็จะสามารถหาได้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเนาะมันมีแปลไทยนะครับ The Art of Spending Money เนาะเขียนโดยคุณมอร์แกนเฮาเซลนะครับเป็นหนังสือดังอีกเล่มหนึ่งนะคนนี้เขาเขียนPsychology of Money จิตวิทยาของเรื่องเงินนะครับเล่มดังมากๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะยาวแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการจังหวัดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายนักปราชญ์ชัยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังพบมีสุนัขจรจัดรวมกลุ่มอยู่ในพื้นที่จำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และภาคประชาชนสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงพร้อมดำเนินการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุม 100% รวมถึงเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานไว้ขณะเดียวกันจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังทั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการและการป้องกันการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในพื้นที่ศูนย์ราชการส่วนแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขการป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้รักสัตว์เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ยั่งยืนโดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศุสัตว์จังหวัดองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์และภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันพร้อมส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขและติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุทธชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่สวนดอกไม้ในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่มีดอกไม้สวยๆให้เราชมกันมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และก็ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดครับพี่ครับนี่ดอกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นดอกเปลี่ยนสีค่ะจะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงค่ะอันนี้บูซันเวียค่ะเลสซันเวียค่ะดอกสีแดงค่ะอันนี้ดอกเวลมัญยุราค่ะอันนี้เป็นบานชื่นค่ะไม้ไทยค
0: ่
1: ะ
0: แหมเห็นดอกไม้ไทยแล้วทำให้ผมนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งชื่อไทยเหมือนกันดอกผู้ระหงเป็นยังไงครับ
1: มันจะคล้ายดอกชบานะคะมีดอกคว่ำแล้วก็กลีบดอกจะหยักค่ะ
0: นอกจากหลายคนจะสับสนระหว่างดอกผู้ระหงกับดอกชบาครับหลายคนยังสับสนว่าผู้ระหงเขียนอย่างไร
2: คำนี้ค่ะผู้ระหงเขียนอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นตัวพอสำเภากับสบฤศีกลันนะคะ
3: คิดว่าน่าจะเป็นพอสำเภานะคะมั่นใจค่ะ
4: คิดว่าน่าจะมีพอพานนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวสบฤศีกลันเป็นตัวสะกดนะครับ
5: น่าจะสะกดด้วยพอพานมากกว่าครับแล้วก็ไม่มีอะไรกลัน
6: แน่ใจค่ะต้องไม่มีอะไรกลันค่ะ
7: น่าจะเป็นคำนี้ค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผู้ระหงหมายถึงชื่อไม้พุ่มดอกสีแดงห้อยลงกลางดอกมีเกสรเป็นผู้ยาวหางหงก็เรียกต้องสะกดแบบนี้ครับพอพานสระอูมันเอกรอเรืออะหออีบงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเดินหน้าอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดัน6รายการเด่นสู่บัญชีระดับชาติณศาลากลางจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครั้งที่1/2569โดยมีนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวในที่ประชุมว่าการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดยะลามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนถักทอและเชื่อมโยงกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างยาวนานการร่วมมือการส่งเสริมและปกป้องรักษาไม่ให้สูญหายจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจมีจิตสำนึกในการรักษารากเหง้าทางปัญญาและสืบทอดอัตลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและมีเอกลักษณ์โดดเด่นในจังหวัดยะลาจำนวน6รายการนำไปจัดทำข้อมูลอย่างละเอียดและเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติโดยจะได้รับการคัดเลือกจังหวัดละ1รายการประกอบด้วย1ดีเกฮูลู2มะโย่ง3รงเงง4ซีละ5ข้าวยำและ6ข้าวหลาม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ร้านอาหารที่เราไปกินมาวันนี้อร่อยดีเนาะพี่ว่าว่างๆชวนพี่ทินไปกินด้วยดีกว่าจะได้ให้พี่ทินเลี้ยงดีไหม
1: ดีมากเลยค่ะพี่หนูร้านอาหารรู้ๆแบบนั้นนะคะพี่ทินน่าจะชอบนะคะ
0: พูดถึงพี่ทินนะพี่เห็นบ่นใหญ่เลยว่างานเลี้ยงเมื่อคืนจัดได้ไม่ดีเลย
1: ใช่ค่ะขวัญนะคะว่าจะเล่าให้พี่หนูฟังอยู่พอดีเลยค่ะตอนประชาสัมพันธ์งานนะคะก็พูดไว้อย่างเลิศหรูแต่พอไปงานมาเข้าจริงๆเนี่ยจัดงานได้กระจอกงอกง่อยมากๆเลยค่ะ
0: น้องขวัญเลือกใช้คำผิดแล้วล่ะจ้ะถ้าใช้กับสิ่งที่ดูต่ำต้อยต้องใช้ว่ากระจอกจ้ะ
1: อ้าวแล้วคำว่ากระจอกกับกระจอกงอกง่อยเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะคะ
2: คำว่ากระจอกงอกง่อยจะหมายความว่ายากจนเข็นใจส่วนคำว่ากระจอกนั้นมีความหมายว่าไม่สำคัญเล็กน้อยไม่มีค่าต่ำต้อยมักใช้ในเชิงดูถูกอย่างเช่นที่ขวัญบอกว่างานเลี้ยงเมื่อวานจัดงานได้กระจอกมากเรื่องกระจอกแค่นี้อย่าทำให้เป็นปัญหาเลย
3: หรือแต่งตัวกระจอกอย่างนี้คิดจะมาจีบผู้หญิงสวยอย่างฉันหรอไม่มีทาง
0: บ่ายโมงแล้วน้องขวัญเราไปทำงานที่เรารักกันเถอะจ้า

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงดันเวลเน็ตไทยสู่เวทีโลกยกระดับนวดล้านนาสู่มาตรฐานเวิร์คคลาสที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไฮโพล้านนาพร้อมเปิดการอบรมหลักสูตรนวดไฮโพล้านนา450ชั่วโมงอย่างเป็นทางการเพื่อสืบสานต่อยอดและยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีกล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนวดไฮโพล้านนาในพื้นที่แห่งนี้เป็นการผสานจุดแข็งด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งศูนย์การฝึกอบรมแห่งนี้มิใช่เพียงสถานที่เรียนรู้แต่เป็นระบบนิเวศแห่งการพัฒนาที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและยกระดับมาตรฐานบริการนวดไฮสู่ระดับเวิร์คคลาสโดยหลักสูตรนวดไฮโพล้านนา450ชั่วโมงได้รับการออกแบบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทยการบริหารจัดการสปาและน้ำพุร้อนศาสตร์การนวดไทยและอัตลักษณ์ล้านนาวารีบำบัดสุคนธบำบัดและอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากทักษะวิชาชีพแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงานตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสปาในระดับสากลอย่างแท้จริงซึ่งโครงการนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนสุขภาวะแห่งสยามตามแนวพระราชดำริที่ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่ยังเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกพร้อมกันนี้ภายในงานมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นอัตลักษณ์ล้านนาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับการบริการและการฟื้นฟูสุขภาพประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยซิกเนเจอร์อโรมาเบรนด์น้ำมันนวดผิวโบเทนิคอลแมสเซจออยล์สเปรย์น้ำแร่ไฮโดมิเนอรัลมิสพัฒนาจากว่านสาวหลงดอกเกตตวาและมะแขวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่านสาวหลงและดอกไม้เมืองเหนือได้แก่กลิ่นดอกกาสลองช้องปีบดอกเกตตวาหรือดอกพุทธซ้อนและดอกสารพีลิ้มรสชาสมุนไพรจากชาเมี่ยงและชาใบม่อนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกรี
10: สีสวัสดิ์เธอไปคาบกุ้งมาจากไหนน่ะ
11: หุงต้มอย่างดีใครไม่รู้มาทำหล่นไว้ตรงทางเข้าตลาดฉันเห็นจึงรีบข้าไปให้เธอนี่แหละ
10: ขอบใจนะแต่ที่หัวมันมีกีด้วยฉันกลัวมันตำจังเลยนะ่ะ
11: ไม่ต้องกลัวหรอกกุ้งเนี่ยเพิ่งลอกคราบกรีนิ่มไม่แทงเธอหรอก
10: ไอ้แหลมๆที่หัวกุ้งเนี่ยเธอเรียกว่ากรีไม่ใช่กีหรอ
11: ใช่สิกรีเป็นอาวุธของกุ้งมันแหลมมีคมเป็นหยักๆแล้วก็ยาวมากด้วยถ้าไม่ระวังก็อาจโดนแทงได้กรีเขียนกอไก่รอเรือสระอีออกเสียงกอรอควบกรีเป็นคำเรียกสิ่งที่แหลมแข็งเป็นอาวุธบนหัวกุ้ง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เริ่มแล้วเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพปลุกเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาผ่านมุมมองนักท่องเที่ยวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครสงขลาเทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและภาคเอกชนจัดพิธีเปิดโครงการเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาพถ่ายโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และทรงคุณค่าทั้งในด้านสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นรวมถึงเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสงขลาในการร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปสำหรับกิจกรรมเช็คอินเมืองเก่าเล่าเรื่องผ่านภาพเป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการกำหนดจุดเช็คอินและเช็คพอยต์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองสงขลารวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์เรื่องราวและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเก่าสงขลาผ่านกิจกรรม The Stamp Moment with Coke ชวนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพตัวเองคู่กับจุดเช็คอินที่กำหนดอย่างน้อย5จุดเช่นศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้านนครในฮับโฮหินประตูเมืองสงขลามัสยิดบ้านบนบ้านเขียวเจริญภาพแผนที่ท่องเที่ยวบนผนังชั้น1ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสงขลาบ้านโนรา168และสถานที่อื่นๆโดยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กสงขลาโมเมนต์วิทโคกเพื่อรับของที่ระลึกรวมทั้งได้จัดทำโปสการ์ดและตราประทับอัตลักษณ์เมืองเก่าสงขลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเก็บสะสมความประทับใจพร้อมส่งต่อความประทับใจให้แก่คนที่รักโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากจากต้นน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปยังด่านท้ายน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลและยังมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลออกจากคลองชลประทานสายหลักที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันความสามารถในการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและคลองชลประทานต่างๆระบายรวมกันได้ประมาณ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากมีปริมาณน้ำมากเกินไปจะไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจึงได้จัดทำแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2. โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 3. โครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3. 4. โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6. โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไซ 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนและ 9. โครงการพื้นที่รับน้ำนองเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดที่โรงเรียนนวมินทราชุทิศพายัพอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดปลุกกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็นพลังไทยในการปกป้องชุมชนและประเทศชาติจากพิษภัยของยาเสพติดสำหรับในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างกำแพงความร่วมมือเพื่อต้านยาเสพติดผ่านการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และเข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อให้สังคมไทยมั่นคงและปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆจำนวน23แห่งรวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและเยาวชนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องการประกวดเต้น cover dance การประกวดวงดนตรีวงสตริงการประกวด to be number one teen dancer sign เชียงใหม่ championshipการประกวดคลิปวิดีโอสั้นการแข่งขันฟุตบอล7คนและการแข่งขันวอลเลย์บอลพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนหมูในอวย
8: สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
10: น้องๆตัวแทนทีมชักเยื่อหญิงทั้งสองทีมมาเตรียมตัวด้านนี้กันเลยนะครับ
11: แหมชายเอ็มดูฟิตหน้าดูเลยนะ
12: แน่นอนงานนี้ชนะอยู่แล้วหมูในอวยเห็นๆ
11: หมูอะไรกันน่ะฝ่ายนู้นน่ะตัวเล็กอย่างกับกุ้งแห้ง ก็ผอมแบบนั้นไงถึงเป็นหมูในอวยเพราะสำนวนหมูในอวยแปลว่าสิ่งที่อยู่ในกำมือแล้วจะทำอย่างไรหรือต้องการเมื่อไหร่ก็ได้หรือหมายถึงเอาชนะได้ง่ายไงก็ชะเอ็มนะสิคะคิดว่าหมูในอวยแพ้จนได้ก็ใครจะไปรู้เล่าตัวเล็กแต่ว่าแรงเยอะกันจริงๆเลย
13: ที่หลังก็อย่าประมาทนะครับน้องๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ช่วยเลขาธิการสอปตพบปะผู้เข้าอบรมลูกเสือจิตอาสามุ่งสร้างพลเมืองดีและเยาวชนจิตสาธารณะนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตร่วมพบปะผู้เข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569รุ่นที่1ณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายนิกรเซ้งเถียนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวว่าแนวทางหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกิจการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูและผู้กำกับลูกเสือจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสอปตหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอดแนวคิดลูกเสือจิตอาสาพระราชทานภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาประจำปี2569กำหนดจัดอบรมจำนวน3รุ่นมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า600คนครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้กำกับลูกเสือในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถขยายผลการเรียนรู้สู่สถานศึกษาชุมชนและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเด็กดีต้องกตัญญู
12: ขอโทษนะครับอ้าวครูขวัญสวัสดีครับคุณครูเอ่ยใช่ไหมจ๊ะแล้วเธอมาทำอะไรที่โรงพยาบาลล่ะเออคุณแม่ไม่สบายครับผมจึงมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ที่โรงพยาบาลนะครับเอ่ยเธอน่าช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะมีความกตัญญูกตเวทีรู้พระคุณของพ่อแม่แล้วก็รู้จักดูแลท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเด็กๆเป็นแบบนี้ทุกคนก็คงจะดีสินะจ๊ะอ๋อกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้คุณและรู้จักตอบแทนคุณเหรอครับผมจะเป็นเด็กดีตลอดไปครับคุณครูเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลคุณแม่ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณครู

ามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สปสช.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์ติดตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นำโดยทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สปสช.ลงพื้นที่เยี่ยมสัญจรณศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์มะเร็งใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนมั่นใจไปได้ทุกที่ภายใต้โครงการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ซึ่งมุ่งพัฒนาระบบบริการรักษาโรคมะเร็งให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาเครือข่ายบริการด้านโรคมะเร็งของโรงพยาบาลนครพิงค์นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งร่วมกับเครือข่ายการบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อกระจายผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละหน่วยบริการพร้อมเชื่อมโยงระบบส่งต่อและส่งกลับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่าสามารถเข้ารับการรักษาได้ใกล้บ้านโดยยังคงได้รับมาตรฐานการรักษาเดียวกันทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์มะเร็งและเครือข่ายบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยรักษาและติดตามอาการอย่างครอบคลุมมีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วอันเป็นการยกระดับการบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของสปสช.ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านใกล้ใจและเข้าถึงได้ทุกที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเ พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694บริการตอบข้อซักถามด้านการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศการคุ้มครองคนหางานแนะแนวอาชีพการทำงานของคนต่างด้าวหรือเรื่องราวร้องทุกข์โดยมีล่ามภาษาอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาสายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโทร1694

มีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกสิณเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนวิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีพึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเช่นอย่างมนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้
แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษลาใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระนี่สาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ไหนได้ทำรองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัจฉานวิชชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัจฉานวิชชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์เราอยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพึ่งไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงเช่นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ตำหนิก็
เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันขลังหมดเช่นอย่างอะไรที่มีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจัตตาโรยะถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานนี้เกิดขึ้นเมื่อเท้ามหาราชทั้งสี่เอาบาทสี่ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงเอาบาททั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจัตตาโรยะถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานนี้บาทนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาทนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าฐานวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์เนี่ยนอกอยากนอกอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเช่นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคารวาสผู้ครองเรือนถ้าคารวาสหมดจากโลกมันถ้าคารวาสแล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงคือเรียกว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินนาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัด
มีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นเน่งเข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะก็รวมลงแล้วก็คือว่าอย่าให้เกินขอบเขตของศีล5ก็แล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันทีนี้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็หนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเรียกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางๆไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำป้าใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันจะถามอะไรบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลูกเสกของ
ของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงผางผงผางขึ้นมาก็มีในสายโลกติดของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางผงผางขึ้นมาไอ้เป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดสินความถูกความผิดแม้เราคิดอยู่ในจิตในใจของเรานี่ในตอนแรกๆเรามีศีลเราก็เว้นเฉพาะกายกับวาจาแต่เมื่อมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วแม้แต่จิตก็ไม่คิดที่จะละเมิดศีลข้อนั้นๆ

0: คราชเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสุปฏิปันโนเช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2475หลวงชานิคมซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์มีความประสงค์จะฟื้นฟูเมืองโคราชให้เป็นศูนย์รวมของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายธุดงค์กรรมฐานอีกทั้งมีความศรัทธาในพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนักปฏิบัติแห่งกองทัพธรรมของพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงชานิคมจึงอุทิศที่ดินจำนวน75ไร่เศษใกล้สถานีรถไฟโคราชสร้างเป็นวัดป่าตัวอย่างของฝ่ายวิปัสสนาธุระในภาคอีสานถวายพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นผู้นำแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์เผยแพร่สัจธรรมในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเมื่อท่านได้ทราบและเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของหลวงชานิคมประกอบกับเห็นว่าที่อื่นๆนั้นลูกศิษย์ของท่านสามารถเผยแพร่ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วท่านจึงรับนิมนต์หลวงชานิคมมาเป็นเจ้าอาวาสโดยเหตุที่บริเวณที่สร้างวัดแต่เดิมเป็นป่าไม้เป็นรังหนาแน่นต้นรังนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาละนับเป็นไม้มงคลมีความสำคัญทางพุทธศาสนาจึงตั้งชื่อว่าวัดป่าสาละวันพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมนามเดิมว่าสิงห์บุญโทท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจากท่านโดยใกล้ชิดอยู่ถึง12ปีมีความชำนาญในการเผยแพร่ธรรมะเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเจ้าอาวาสองค์แรกและผู้สร้างวัดป่าสาละวันท่านเป็นผู้วางรากฐานวิปัสสนากรรมฐานแห่งนครโคราชท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมท่านละสังขารณวัดป่าสาละวันเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2504ด้วยความอาลัยของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศสิริรวมอายุได้73พรรษาสมณะผู้เป็นธรรมทายาทสืบทอดข้อวัดปฏิบัติจันโลงพระศาสนาบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์และรับภาระธุระเป็นผู้ครองวัดป่าสาละวันในการต่อมาคือพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธฐานิโยเดิมชื่อพุทธอินทรหาเกิดที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464บิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่ท่านทั้งสองเสียชีวิตเมื่อหลวงพ่อพุทธอายุได้เพียง4ขวบญาติพี่น้องทางจังหวัดสกลนครจึงรับท่านไปอุปการะท่านบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินสุวรรณและสามารถสอบได้นักธรรมเอกเมื่ออายุได้เพียง18ปีเป็นปริญญา4ประโยคเมื่ออายุ20ปีเท่านั้นในด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้รับการสั่งสอนชี้แนะจากท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาทานเสงปุโสให้รู้จักการปฏิบัติภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งทำให้ท่านได้รับรสแห่งพระสัจธรรมมันเกิดความอบอุ่นจิตใจเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพุทธกล่าวอยู่เสมอว่าพระคุณของท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาทานเลิศล้ำในจิตใจท่านเสมอเพราะท่านเป็นพระองค์แรกที่พาให้รู้จักทางธรรมอันเป็นทางที่สงบระงับและเป็นทางเดินของจิตอย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธฐานิโยได้เดินธุดงค์ติดตามท่านเจ้าคุณพระอริยะคุณาทานมายังวัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีและได้มีโอกาสเข้านมัสการฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลพระบุพาจารย์แห่งยุคซึ่งขณะนั้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาพอดีท่านพระอาจารย์เสามีความเมตตาในสามเณรพุทธได้อบรมสั่งสอนและเมื่อท่านทุดงจากอุบลมากรุงเทพท่านก็มีใจกรุณานำสามเณรพุทธติดตามมาฝากฝังให้ศึกษาต่อ กับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามหรือวัดสาปทุมและได้จำพรรษาอยู่จนอายุครบจึงได้บรรพชาอุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระเป็นพระอุปชาได้รับฉายาในบวรพระพุทธศาสนาว่าฐานิโยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนารามศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไปด้วยความคิดที่ว่าการศึกษาหาความรู้นี้เป็นหลักวิชาของครูหลวงพ่อพุทธานิโยท่านไม่ได้มีเพียงวิชาความรู้เท่านั้นท่านยังมีอุบายอันเชิงฉลาดในเชิงสอนและวางตนสมฐานะเป็นครูด้วยกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำจึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการกล่าวได้ว่าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านมีบุคลิกลักษณะเป็นครูด้วยเหตุชะนี้หลวงพ่อพุทธานิโยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระชินวงศาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2512เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในปีพุทธศักราช2513และเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาที่พระภาวนาพิสารเถระเมื่อปีพุทธศักราช2527และต่อมาได้รับโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสังวรยานการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยสามารถเข้าถึงผู้ฟังอย่างไม่ยากนักเพราะท่านใช้ภาษาพูดที่กระชับชัดเจนง่ายต่อการฟังการคิดการจดจำจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นพุทธศาสนิกชนที่มีใจศรัทธาเข้าฟังการบรรยายธรรมของท่านอย่างไม่ขาดสายอยู่เสมอ
1: แต่กำหนดจิตก็ตามไม่กำหนดจิตก็ตามจะตั้งใจภาวนาก็ตามไม่ตั้งใจภาวนาก็ตามจิตของเขามีแต่ความคิดเกิดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเขาก็เข้าใจว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านเพราะความที่ไปติดในความสงบที่เคยผ่านมาแล้วเนื่องเมื่อจิตมีสภาพเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเขาจึงเข้าใจผิดว่าเมื่อจิตมีความคิดอยู่ไม่หยุดเขาว่าจิตของเขาฟุ้งซ่านทีนี้จิตฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านนั้นเรามีข้อที่จะพึงสังเกตจากนี้ในเมื่อจิตของเรามีความคิดแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ขณะจิตที่มีความคิดคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปไม่ยึดอะไรไว้สร้างปัญหาให้ตนเองต้องเดือดร้อนอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาจิตคิดเองสติตามรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้แต่ถ้าความคิดอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราดีใจไปเสียใจไปทุกข์ใจไปเพราะสติอ่อนตามรู้ไม่ทันไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจให้ดีว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตและมีคำเตือนที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ว่าเพราะฉะนั้นจงทำศีลให้เป็นอธิศีลทำจิตให้เป็นอธิจิตทำปัญญาให้เป็นอธิปัญญาทำศีลให้เป็นอธิศีลหมายถึงศีลที่เราเจตนางดเว้นจนคล่องตัวฝึกซะจนทำนี้ทำนานเจตนาที่จะละเว้นความชั่วตามกฎของศีลนั้นโดยประหนึ่งว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นสิ่งนั้นๆแต่ว่าจิตของเราเป็นปกติอยู่เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าศีลเป็นเองจะตั้งใจก็มีศีลไม่ตั้งใจก็มีศีลศีลอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอธิศีลในทางจิตสมาธินั้นตั้งใจจิตก็สงบไม่ตั้งใจก็สงบเรียกว่าอธิจิต ทีนี้ปัญญาความคิดที่มันเกิดขึ้นนั้นตั้งใจคิดมันก็คิดไม่ตั้งใจคิดมันก็คิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่เกิดมีความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติท่านเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายบางทีไม่เข้าใจในความเป็นไปในภูมิจิตภูมิใจของตนเองเมื่อเราทำสมาธิจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วมันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาคือความรู้ความคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นธรรมะที่ไม่เคยท่องแบบมามันก็ผุดขึ้นมาเป็นความรู้เองโดยอัตโนมัติทีนี้ท่านก็ไปเข้าใจว่าจิตมันคิดไม่หยุดจิตมันฟุ้งซ่านอาจารย์ใหญ่เคยให้คติเตือนใจไว้ว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดทีนี้ลูกศิษย์ที่ฟังดูเผินๆก็ว่าจิตข้าอาจารย์ของเรานี่เสื่อมแล้วอะไรทำนองนี้ในเมื่อไปเรียนถามท่านจริงๆแล้วท่านก็จะบอกว่าถ้าหากมันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนผู้เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนเองให้ดีถ้าหากว่าจิตของท่านมีสภาพเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเคยสงบดีแต่เวลานี้มีแต่ความคิดก็ขอให้ท่านปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอ้าจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกความคิดที่มันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละท่านเรียกว่าวิตกสติที่รู้อยู่เรียกว่าวิจารเมื่อเราไม่ไปขัดใจมันปล่อยให้มันคิดไปกำหนดทำสติตามรู้เรื่อยไปในที่สุดมันก็จะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดความเป็นหนึ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานได้เหมือนอย่างที่เราบริกรรมภาวนาอันนี้คือวิถีทางของจิตของนักปฏิบัติจะพึงดำเนินไปและอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้มันมีสิ่งที่พุทธบริษัทควรจะสังวรระวังพระรัตที่การสอนสมาธิภาวนากันนั้นมันมีหลายแบบหลายอย่างสมาธิภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นท่านฝึกสอนให้อบรมสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิสร้างพลังงานเพื่อความเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดจิตจะสงบก็สงบเองจะรู้ก็รู้เองแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสและอารมณ์จุดที่เราควรจะระมัดระวังในขั้นต้นเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเมื่อทำสมาธิจิตให้สงบสว่างลงไปแล้วให้ทรงกระแสจิตไปติดต่อกับวิญญาณในเบื้องบนให้เอาวิญญาณพระพรหมบ้างวิญญาณพระอรหันต์บ้างวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบ้างให้มาช่วยจิตให้มีสมาธิให้สมาธิให้ฌานให้ญาณแก่กล้าขึ้นบางทีทำจิตให้สงบสว่างไปแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมาเห็นพระอินทร์พระพรหมก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานของเราให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็น้อมเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนในเมื่อน้อมภาพนิมิตนั้นเข้ามาในตนเกิดมีการเป็นการประทับสงสภาพจิตที่สงบสว่างมีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนสภาพไปทันทีกลับมีอาการอึดอัดแน่นในจิตในใจจิตไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงอันนี้เรียกว่าสมาธิที่ดำเนินไปในทางที่ผิดอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิโดยวิชาอาคมทางไสยศาสตร์บางอย่างในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีสิ่งที่มาครอบจิตครอบวิญญาณของตัวเองให้หมดอิสรภาพในการที่จะดำเนินไปโดยลำพังของตนเองจิตและวิญญาณของตนเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่น การภาวนาอันใดซึ่งมีอำนาจหรือมีผู้วิเศษอันใดมาบังคับจิตการภาวนาอันนั้นเป็นการไม่ถูกต้องการภาวนาตามหลักของพระพุทธเจ้าต้องทำจิตให้เป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงทีนี้แผนของการละกิเลสทั้งหลายนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตั้งใจละกิเลสในใจเพียงแต่ว่าเจตนางดเว้นจากบาปความชั่วตามกฎของศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็มาสร้างพลังทางจิตด้วยสมาธิวิธีเพื่อสร้างพลังจิตของตนเองให้สงบให้มีพลังงานคือตัวสติเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นแล้วจะกลายเป็นปัญญาสามารถกำหนดตามรู้อารมณ์จิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อสิ่งใดมายั่วยุให้เกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความดีใจเสียใจทุกปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะจะมองเห็นทุกอริยสัจแต่ในเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นในจิต

0: เป็นคกเท่านั้นดับไปในจิตของผู้ปฏิบัติจะมีความรู้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งจะไปตรงกันกับความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่ท่านฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแสดงแล้วก็เกิดความรู้ความเห็นในธรรมะของจริงขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดของการรู้ธรรมเห็นธรรม
1: ด้วยความเคารพในพระบุพพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนและหลวงพ่อพุทธานิโยพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมกันสร้างบุษบกที่สวยงามประดิษฐานไว้บนศาลาใหญ่หรือศาลาญาณวิสิทธิสมิทธิวีราจารย์ซึ่งเป็นศาลาการประเรียนบุษบกองค์กลางบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ขวาบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ซ้ายบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์เสากันตสีโลองค์เล็กข้างหน้าบรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงขันธยาขโมในสุดด้านขวามีเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์สิงขันธยาขโมผู้ก่อสร้างวัดป่าสารวัตรบนศาลามีภาพถ่ายพระบุพาจารย์สำคัญทางสายวิปัสสนาโดยรอบพระโบสถของวัดป่าสารวัตรหลังปัจจุบันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2500สมัยพระอาจารย์สิงขันธยาขโมเป็นเจ้าอาวาสหอระฆังอันสวยงามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนอันเป็นผลิตกรรมพื้นเมืองโคราชที่มีชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระเถระที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบูชาอย่างยิ่งท่านมีความชำนาญในการอบรมสั่งสอนสาธุชนทั้งทางด้านพระปริยัติธรรมแต่ทางด้านปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานคุณธรรมเป็นองค์ประกอบพร้อมมูลจริยาวัดของหลวงพ่องดงามหาที่ติมิได้ถึงแม้ท่านจะเป็นพระเถระอาวุโสก็ตามทีแต่ท่านไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นท่านเมตตาแก่สาธุชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นแต่ประการใดเมตตาธรรมของท่านนั้นไร้ขอบเขตหาประมาณมิได้ศีลาจารวัดงดงามสมเป็นบุตรพระตถาคตเจ้าผู้ประเสริฐเลิศล้ำในโลกใบหน้าและแววตาของท่านเปี่ยมล้นไปด้วยความอบอุ่นดุจดังบุพการีมองดูบุตรด้วยความรักและเมตตาความกตัญญูรู้คุณของท่านนับได้ว่าเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือได้ละสังขารไปแล้วความเคารพและความศรัทธาหาได้เสื่อมออกจากจิตใจของท่านไม่พระเดชพระคุณพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเป็นพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามทุกวันที่วัดป่าสารวันหรือกิจนิมนต์ต่างๆท่านมีความยินดีที่จะสนองตอบต่อศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือท้อแท้เมื่อมีผู้เข้ามาถามข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติท่านถือว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ย่อมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกท่านจึงพร้อมเสมอสำหรับการอุทิศตนเป็นประทีปสองทางสู่การปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
2: เมื่อเรารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราก็มีความมุ่งหวังที่จะดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานได้การปฏิบัติสมาธิการบำเพ็ญฌานแม้จะสำเร็จฌานสำเร็จฤทธิ์ดำดินบินบนล่องผลหายตัวได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธินี่มันเป็นดาบสองคมสามารถที่จะไปทำร้ายใครก็ได้จะทำให้ใครเจริญรุ่งเรืองก็ได้เพราะฉะนั้นสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึง ชำระศีลของต

ให้บริสุทธิ์เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วศีเลนะสุขติยันติการไปก็ดีการมาก็ดีไปที่ไหนมีผู้ยินดีเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงศีเลนะโภคสัมปทาภัยอันตรายย่อมไม่เกิดจากบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ภัยอันตรายแห่งโภคทรัพย์ย่อมไม่เกิดจากคนผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีเลนะนิพุติงยันติเมื่อศีลแล้วเมื่อมีศีลแล้วมันดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเหยียดแค้นดังนั้นในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตามีศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหารเป็นสักขีพยานยืนยันพระองค์จะบอกว่าอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักดังนั้นในทางปฏิบัติส่วนพุทธบริษัทต้องสร้างความรักความเมตตากันให้มากๆสามีภรรยาสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันให้มากๆพ่อแม่สร้างความรักความเมตตาปราณีต่อบุตรธิดาบุตรธิดาสร้างความรักเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราให้มากๆอันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับวันนี้ขอให้รู้ว่าเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขอพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสุขใจแม้ว่าท่านจะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

0: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ว่าสตูลลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา30ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้กว่า10ปีความคืบหน้าเริ่มปักเสาคอนกรีต37ต้นนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขจากกรณีดังกล่าวประชาชนหมู่ที่3ตำบลขอนคลานจำนวนประมาณ30ครัวเรือนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลเมื่อวันที่1เมษายน2567เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนมานานกว่า10ปีโดยจังหวัดสตูลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลานและหน่วยงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยที่ผ่านมาชาวบ้านจะใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ชั่วคราวร่วมกันทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าสูงเนื่องจากต้องแบ่งใช้หลายครัวเรือนโดยมีแนวทางดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านถาวรและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำครัวเรือนได้ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แล้วปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอันแรงขนาด8เมตรจำนวน37ต้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนขโมยของปรับ10เท่านี่เธอรู้ยังเมื่อวานน่ะร้านเจ๊ขายเสื้อข้างๆอ่ะโดนขโมยเสื้อผ้าไปเนี่ยเขาลือกันทั่วตลาดเลยนะ
15: อ้าวเหรอเห็นว่าใครเนี่ยถ้าขโมยของเนี่ยต้องถูกปรับถึง10เท่าเลยนะหมดตัวแล้วนะมั้งนั่นน่ะ
14: ปรับ10เท่านี่นะมันปรับทำได้จริงๆเหรอ
16: ตามกฎหมายแล้วปรับ10เท่าไม่มีหรอกค่ะในกรณีร้านค้าบางแห่งปิดประกาศว่าถ้าหากลักทรัพย์จะปรับเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ซึ่งหากตามป้ายประกาศนั้นเจ้าของร้านติดเองจะไม่มีสภาพบังคับแต่โทษทางกฎหมายของการลักทรัพย์ที่จริงแล้วคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทค่ะ
15: หูยความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยขอบใจมากจ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาคมผู้ค้าเหล็กขานรับมติกมอยกเลิกการใช้เตาหลอมประเภท IF ผลิตเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ทำเสาคานในตึกสูงลุ้นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น30วันก่อนประกาศกฎกระทรวงนายประวิตรหอรุ่งเรืองกรรมการสมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐานเปิดเผยว่าทางสมาคมสนับสนุนมติของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอที่เห็นชอบแนวร่างการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมติห้ามใช้เหล็กข้ออ้อยที่หลอมจากเตาหลอมประเภท IF หรือเตาหลอมโลหะด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้เป็นส่วนประกอบสร้างเสาหรือคานของตึกสูงขณะที่เหล็กกลมทั่วไปยังสามารถผลิตได้แต่ต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพเหล็กให้ได้มาตรฐานด้วยเหล็กข้ออ้อยที่จะใช้สร้างตึกสูงต้องมาจากเตาหลอมแบบ EFหรือเตาอาร์คไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นเหล็กข้ออ้อยที่หลอมจาก BO หรือเตาหลอมเหล็กขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยนำน้ำเหล็กดิบจากแร่เหล็กมาผสมกับเศษเหล็กและเป่าออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อกำจัดคาร์บอนและสิ่งจปนเท่านั้นทั้งนี้สาเหตุเพราะเหล็กที่หลอมด้วยกระบวนการ IF หรือการหลอมเศษเหล็กเก่าเพื่อนำมารีไซเคิลเป็นเหล็กเส้นก่อสร้างแม้จะมีจุดเด่นคือทำความร้อนได้เร็วและต้นทุนประหยัดแต่มีข้อจำกัดด้านการจำกัดสารเจือปนทำให้คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับเกรดของเศษเหล็กที่นำมาใช้หากใช้เหล็กดีมาหลอมก็ได้เหล็กเส้นที่ดีแต่หากใช้เศษเหล็กคุณภาพต่ำมาหลอมก็จะได้เหล็กคุณภาพต่ำร่างมอกเหล็กฉบับใหม่ยังต้องประกาศรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนอีก30วันสมาคมผู้ค้าเหล็กขอขอบคุณกมอที่รับฟังความเห็นของเอกชนและก่อนหน้านี้ทาง10สมาคมผู้ค้าเหล็กได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กเป็นมติสะท้อนให้เห็นว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนทางสมาคมก็เป็นกำลังใจงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันเรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: เปิดสมองเปิดหัวว
10: ิเชียรมาศดีใจไหมคุณพ่อพี่เก่งจะพาเราไปเที่ยวทะเลด้วย
9: เห็นคุณพ่อพี่เก่งบ่นว่าทำงานเหนื่อยมากยังไม่ได้พักเลยดีนะเราจะได้ไปเที่ยวกัน
10: คุณแม่พี่เก่งก็เลยบอกว่าดีคุณพ่อจะได้ไปเปิดสมองซะมั่ง
9: ต้องผ่าตัดสมองด้วยเหรอ
10: เปิดสมองเป็นสำนวนหมายความว่าพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งสบาย
9: อ๋อเปิดให้สมองได้พักผ่อนไม่ต้องคิดหนักอยู่กับงาน
10: มีสำนวนที่คล้ายกันอีกนะคือเปิดหัวก็เหมือนกับเปิดสมองนั่นแหละ
9: เปิดสมองเปิดหัวเป็นสำนวนที่หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจให้สมองโล่งทำให้จิตใจสบาย
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่